0: ไตรจำนวน1ไตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดผ้าไตรจำนวน48ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารวานนี้โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยสำหรับกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรามีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี
0: ้สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ wellwishes.royaloffice ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5 มิถุนายน 2569เวลา8 นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ระบบการชำระเงินในพื้นที่จริงเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
2: วันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลาดสดธนบุรีวันแรกของการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เพื่อประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการระบบการชำระเงินและการให้บริการในพื้นที่จริงโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการรวมทั้งติดตามการทำงานของระบบและกระบวนการให้บริการเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งพบว่าภาพรวมการซื้อขายใช้สิทธิ์ผ่านโครงการกันอย่างคึกคักตามเป้าหมายที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านมาตรการที่ช่วยส่งเสริมการใช้จ่ายและสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าระบบง่ายไหม
2: ด้านนางกัญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าได้มาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยสิ่งของที่จำเป็นและพบว่าระบบการใช้งานราบรื่นดี
4: ดีค่ะวันนี้ดีมันคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซื้อประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่าต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้
2: ขณะที่ประชาชนอีกส่วนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้และอยากให้มีโครงการลักษณะนี้บ่อยๆเพราะช่วยเหลือประชาชนได้จริง
5: ดีดีมากดีจะบอกว่าดีขอบคุณรัฐบาลมากคือได้ของเยอะแบบเราไม่มีรายได้ใช่ไหมดีใจมากรัฐบาลมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลย
6: อยากให้มีบ่อยๆค่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะถ้ารัฐช่วยมาคนก็อาจจะแบบว่าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะ
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าอยากขอความร่วมมือให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อหรือเข้าร่วมการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดเพราะหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด
7: ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
2: สำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ประสบผลสำเร็จมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากขณะที่ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุมีเงินสะพัดในวันวิสาขบูชาประมาณ4,500 ล้านบาท
8: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นเมืองมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าระดับ5เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและมีวันหยุดต่อเนื่องที่ประชาชนนิยมเดินทางเข้าวัดทำบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมกับครอบครัวตลอดจนมาตรการไทยช่วยไทย Plus อีกทั้งยังพบว่ามีเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นมาริชัยโยรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสนทนาทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลรวมทั้งยังมีการติดต่อกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนด้วยโดยอิสราเอลจะไม่ส่งทหารเข้าไปยังกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะยุติการโจมตีอิสราเอลทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าทางการอิหร่านเตรียมระงับการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเป็นการชั่วคราวหลังอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีหลายพื้นที่ในเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับการหยุดยิงพร้อมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเลบานอนโดยทันทีรวมถึงถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ยึดครองในเลบานอนซึ่งทั้งหมดเป็นเงื่อนไขที่จะให้อิหร่านกลับสู่การเจรจาอีกครั้ง
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าบังกลาเทศปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งที่2ในรอบ6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันก๊าซปรับขึ้นเป็น135ตากาจากเดิม130ตากาขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินปรับขึ้นเป็น140ตากาจากเดิมที่135ตากาส่วนราคาน้ำมันดีเซลยังคงราคาเดิมที่115ตากาอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าภายในประเทศท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ที่ระดับร้อยละ 9.04 นอกจากนี้บังคลาเทศยังพิจารณาที่จะปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอีกครั้งทั้งนี้บังคลาเทศต้องนำเข้าเชื้อเพลิงประมาณร้อยละ 95 จากความต้องการทั้งหมดโดยส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
0: ายแพทย์ทีโดรสอัสฮาดอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีเฟลิกซ์ชิเซเคดีผู้นำดีอาร์คองโกในกรุงกินชาซาเมืองหลวงของดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้โดยนายแพทย์ทีโดรสกล่าวว่ามองเห็นถึงสัญญาณเชิงบวกบางประการตลอดจนขีดความสามารถด้านการตรวจและการรักษารวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสามารถยับยั้งได้โดยชุมชนและผู้นำรัฐบาลที่เข้มแข็งซึ่งจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้คณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาอาจมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าคาดการไว้เนื่องจากมีการแพร่กระจายมานานถึง3เดือนก่อนที่จะมีการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเผชิญความยากลำบากในการระบุตัวและแยกกักโรคเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อรายใหม
1: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนยู20แอทเทลิกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามกีฬาเยาวชนไคตักเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ธีรพัฒน์อนันตรัตนกุลไม้2ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้ที่3ภัทรกรอินแสงและไม้4อนุชาสง่าบ้านโคกวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 39.83 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จได้วิ่งผัด 4x100 เมตรหญิงทีมไทยประกอบด้วยสุภาวรรณคงนินนิชาพัฒน์หนูหนุดชานเทลมอริสเซตและณัฐวดีวัจรุจีกฤตเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา 46.21 วินาทีเทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์สิงห์คลาสสิก2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาในประเภทหญิงเดี่ยวทัศพรนาคหล่อมวงอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหัวชนะชนัดพรยังโหมดที่ถอนตัวจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยนอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับบุญยวีธรรมชัยวัฒน์คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉียนชนะชนัดพรยังโหมดและพิมาดาทองคำแบบสุดมัน2-1เซตด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลวงอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นเอาชนะศิวนัทอุตยากุล2เซตรวดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิศสอนหลักทรัพย์และศิวนัทอุตยากุลที่เอาชนะกฤตินโกยกุลและจิรัตนวัฒน์สิริสมบูรณ์2-1เซตชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTATATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมืออันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดด้วยเอาชนะซาซินจันทระเสการันจากอินเดีย6-3และ6-0ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม6-0และ6-0นิชวรัตน์ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับอนิเซียหลี่จากจีนศึกรถจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่6ที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนในเรสที่2ก้องสมเกียรติจันทราเจ้าของรถแข่งหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda HRC เริ่มเกมจากกริดที่18ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ15ด้วยเวลาตามหลังผู้นำลดลงเหลือ 31.608 วินาทีคว้าแต้มเพิ่มได้ทั้ง2เรสจากมอเตอร์แลนด์อารากอนรั้งอันดับ23บนตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น4คะแนนทั้งนี้ศึก World Superbike Championship สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่12-14มิถุนายนที่มิซาโน World Circuit Marco Simoncelli ประเทศอิตาลี ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเตรียมลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียกลุ่ม B นัดแรกพบกับบรูไนในวันนี้เวลา 16:00 น.พิจิตร กัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
13: 1นาทีกับกปท.การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถ EV ในช่วงที่อากาศร้อนขึ้นทุกวันมีความสำคัญที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของแบตเตอรี่ได้ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ชาร์จให้พอดีอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% และรักษาระดับชาร์จแบตเตอรี่ให้อยู่ที่ 80% และพักรถให้เย็นก่อนชาร์จหลีกเลี่ยงชาร์จตอนร้อนจัดหรือให้ชาร์จช่วงเวลากลางคืนเลี่ยงความร้อนไม่จอดรถตากแดดนานๆเลือกที่ร่ม ช่วยถนอมแบตเตอรี่ได้มากกว่าที่คิดหากจอดทิ้งไว้กลางแดดนานๆตัวควบคุมอุณหภูมิต้องทำงานหนักวางแผนชาร์จที่ดีเพื่อแบตเตอรี่ที่สำคัญเลือกที่ชาร์จให้เหมาะสมกับการใช้งานและเพื่อคงประสิทธิภาพการดึงความร้อนออกจากแบตเตอรี่ต้องเช็คและเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นตามรอบอยู่เสมอเพื่อให้แบตเตอรี่ของเราอยู่กับเราไปได้อีกยาวๆค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าเยินยอคำว่าเยินยอประกอบด้วยคำว่าเยินกับยอคำว่าเยินแต่เดิมใช้รอเรือสะกดมีความหมายยอยกย่องเมื่อรวมคำว่าเยินกับยอเข้าด้วยกันเป็นเยินยอมีความหมายว่ายกย่องหรือยกยอดังปรากฏในเรื่องอนิรุธคำฉันว่าเปรียบรูปพระกามาเยินยอสดุดีเราสวนเสียงกันเอามโนเทพปรังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่องปัจจุบันคำว่าเยินในเยินยอใช้นอหนูสะกด
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่2พื้นที่ทิวเขาทางภาคใต้มีลักษณะเป็นหุบเขามีแม่น้ำสายสั้นๆไหลผ่านแล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่อยู่ทางตะวันออกของคาบสมุทรเช่นแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีบริเวณที่ราบชายฝั่งมีความแตกต่างกันโดยทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรเป็นแนวชายฝั่งยกตัวมีลักษณะราบเรียบต่อเนื่องกันไปบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปในแผ่นดินมีร่องรอยของลานตะพักทะเลระดับต่ำชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแผ่กระจายอยู่เป็นบริเวณกว้างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่แหลมตะลุมพุกลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
17: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ค่ะ
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
19: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
20: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
19: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
20: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนาร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศรับฟังรายละเอียดของการจัดกิจกรรมนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
21: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้บริการและท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
21: ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569อะค่ะทางกรมการศาสนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3 มิถุนายนยังไงบ้างคะ
3: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายนนะครับที ่ก็เป็นโอกาสอันดีที่พระสงฆ์นิกร

0: มีผู้กราบบังคมทูลเชิญนะครับจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระพิธีนั้นด้วยนะครับในส่วนของการดำเนินการนะครับท่านสาบิดาไทยเศษท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้มอบหมายให้กรมศาสนานะฮะกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็เชิญชวนผู้นำองค์กรเครือข่ายทางศาสนานะครับด้วยกันทั้งรัฐภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าทุกประเทศเลยนะครับร่วมกันมันเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางโดยกรมศาสนาเนี่ยก็จะร่วมกับทางวัดหงส์รัตนารามจัดพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับแล้วก็มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบวัดนั้นด้วยนะครับซึ่งก็จะจัดกิจกรรมในวันพุธที่3มิถุนายนนี้นะครับที่อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระปิ่นเกล้าที่วัดหงส์รัตนารามแล้วก็กิจกรรมอื่นนะครับก็จะมีการจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาซึ่งก็จะเริ่มในวันที่พฤหัสที่4มิถุนายนที่วิโรจน์ครองแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกอันหนึ่งคือการจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล นะครับที่วัดธรรมมงคลเถาบุญนะครับนนวิหารแล้วก็จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ณวัดคหายุสมาธรรมนะครับที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามด้วยนะครับ
1: ค่ะอธิบดีคะพอจะเล่ารายละเอียดคร่าวๆได้ไหมคะว่าใน5ศาสนาเนี่ยแต่ละศาสนาได้วางพิธีไว้อย่างไรบ้างอะคะ
0: ครับก็กิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการผนึกกำลังกันทั้งองค์กรทั้ง5ศาสนานะครับซึ่งทางด้านผู้นำองค์กรคือข่ายองค์กรศาสนาพุทธเนี่ยก็จะประกอบด้วยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนะครับก็จัดงานบำเพ็ญกุศลณองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกในอุทยานเบญจสิรินะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับส่วนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยนั้นครับก็จัดงานบำเพ็ญกุศลณห้องประชุมหลวงบริบาลเวชกิจส่วนประเด็นธรรมสมาคมประเทศไทยนะครับก็กิจกรรมทางศาสนาที่วัดสังขยานะครับแล้วก็มีทางส่วนของยุวธิกสมาคมนะครับก็จะมีการบวชชีอุบาสิกาอิมบุมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสำหรับศาสนาอิสลามนั้นนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติที่หนองจอกกรุงเทพนะครับส่วนศาสนาคริสต์นะครับนิกายโรมันคาทอลิกนะครับก็จัดพิธีมิสซาถวายพระพรณวัดคาทอลิกทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมถวายพระพรณวัดในสังกัดในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยนะครับส่วนนิกายโปรเตสแตนต์นะครับก็จะมีทั้งสภาคริสตจักรประเทศไทยนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมและพิธีศาสนานะสภาคริสตจักรประเทศไทยนะครับโดยมีการจัดกิจกรรมขอพรเพื่อถวายพระพรในสถานที่ของคริสตจักรทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้ก็จะมีทางสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยนะครับก็จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติอธิษฐานภาวนาที่องค์กรคริสตจักรแห่งนิมิตนะครับที่พิษณุโลกแล้วก็ทางมูลนิธิคริสตจักรแบปติสต์นะครับก็ได้จัดกิจกรรมทางศาสนาอธิษฐานอวยพรในคริสตจักรแต่ละแห่งตามความเหมาะสมครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูบ้างนะครับก็สำนักพราหมณ์พระราชกูนะครับแห่งในสำนักพระชวังก็จัดพิธีสวดมนต์ถวายพรณเทวสถานทั่วประเทศนะครับและสมาคมฮินดูสมาธินะครับจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรณวัดเทพมนเทียนสำหรับศาสนาซิกนั้นก็จะพิธีสวดกีรตันและก็อาดาสถวายพระพรนะครับที่ครุฑปาราสีครุฑสิงห์สภาทั้งยังมีการจัดสิ่งของแล้วก็บริจาคสิ่งของนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่บริเวณซุ้มไทยซิกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการถวายพระกุศลให้กับองค์ท่านครับ
1: ค่ะยังในส่วนภูมิภาคเองมีความเหมือนหรือแตกต่างยังไงกับส่วนกลางบ้างอะค่ะ
0: สำหรับในส่วนภูมิภาคนะครับคุณสาก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศลครับตามจังหวัดนั้นๆนะครับโดยจัดพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระกุศลการจัดเทศกาลหรือจัดทำวิธีทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีนะครับแล้วก็กรรมเทิดทูนสถาบันและพระบรมสันวงศ์ในมิติศาสนาเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่านะครับได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์น้อมนำหลักธรรมศาสนามาใช้ในการสร้างสติสมาธิและปัญญาเพื่อนำมาปฏิบัตินะครับเพื่อให้สังคมกับสงบสุขร่มเย็นแล้วก็ส่งเสริมให้วัดและศาสนสถานต่างๆเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของการสืบสานประเพณีในสังคมนะครับอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
1: ค่ะในส่วนของกรมการศาสนาเองอะค่ะรับสนองงานการจัดพระราชพิธีทางศาสนาอย่างสมพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่างๆมีอย่างไรบ้างคะ
0: ในส่วนของการสนองงานนะครับก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องพวกท่านนะครับก็เช่นเรื่องของการกฐินพระราชทานนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในปลายปีนี้นะครับ ็จะมีการ

0: รับสนองปฏิบัติตามหมายรับสั่งต่างๆนะครับในการจัดงานด้านสันทัพพิธีนะครับแล้วก็งานที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับการเป็นพระส่วนในโอกาสต่างๆนะครับซึ่งก็ดำเนินงานที่ได้มีการมอบหมายมานะครับเพื่อที่จะให้งานนี้สมพระเกียรติแล้วก็เป็นการจัดพิธีเพื่อเป็นกุศลนะครับตามหลักศาสนานะครับเพื่อให้ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำแล้วก็นำไปปฏิบัติแล้วก็ช่วยให้ในส่วนของการดำเนินชีวิตนะฮะการที่จะประกอบอาชีพก็ดีหรือก็การที่จะประยุกต์ใช้หลักธรรมธรรมศาสนานะครับเพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้หลักธรรมตัวนี้นะครับในการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไปครับ
1: สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อธิบดีเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่กรมการศาสนาจัดขึ้นทั่วประเทศหน่อยค่ะ
0: ครับทางกรมการศาสนาก็ขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับได้ร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับต่อพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ร่วมกันบำเพ็ญความดีงามนะครับถวายเป็นมรดกศนะครับรวมทั้งที่จะน้อมนำหลักธรรมศาสนาที่ตัวเองนับถือนะครับไปใช้ปฏิบัตินะครับเพื่อความส่งกลุ่มเย็นนะครับแต่ตนเองครอบครัวและประชาชนต่อไปครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมการศาสนานะคะคุณชัยพลสุขเอี่ยมมากๆเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ท่านผู้ฟังคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจและยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการ SME และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากติดตามจากรายงานค่ะ
4: ผู้ประกอบการ SME เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทว่าราคาพลังงานและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นกลับสร้างแรงกดดันต่อการเติบโตดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสภาพคล่องและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการนางสาวปณิตาชินวัตรรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าปัญหาที่ผู้ประกอบการ SME ไทยกำลังเผชิญในปัจจุบันคือต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาพลังงานและค่าขนส่งโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือไมโคร SME และผู้ประกอบการรายย่อยที่มีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องซึ่งหากสงครามยังคงยืดเยื้อไปจนถึงสิ้นปีคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 1.6 ดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยPlus 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME เนื่องจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยและเม็ดเงินที่เกิดจากการใช้สิทธิ์ของประชาชนจะส่งตรงถึงผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก
5: เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะสงครามที่เกิดขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องมันจะมีปัญหาเรื่องของต้นทุนของพลังงานค่าขนส่งค่าน้ำมันแพงนะคะแล้วก็ราคาสินค้าก็เริ่มแพงขึ้นตัวที่น่าเป็นห่วงก็น่าจะเป็น SME รายย่อยนะคะหรือว่าเป็นพวกไมโคร SME นะคะที่มีอาจจะมีสายป่านที่ไม่ยาวพอแล้วในขณะที่กำลังซื้อลดลงแต่ตอนนี้รัฐบาลก็มีนโยบายคนละครึ่งพลัสใช่ไหมคะที่ออกมาในขณะนี้นะคะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากพอสมควรนะคะก็จะพอช่วยไปยุงเศรษฐกิจแล้วก็เน้นในเรื่องของ SME รายย่อยได้ช่วยให้เกิดรายได้มากขึ้นนะคะ
4: ขณะที่นางสาวทวีพรสิทธิ์ตะวงเจ้าของร้านขายลูกชิ้นทอดย่านห้วยขวางกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ถือเป็นแรงสนับสนุนที่ช่วยให้ร้านมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้ามากขึ้นและคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้มากกว่าร้อยละ50ซึ่งจะทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้ง
6: เข้าร่วมค่ะก็ช่วยได้เยอะอยู่นะคะก็น่าจะสัก 50% แล้วมั้งคะก็ดีกว่าไม่ทำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันกำไรน้อยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเขาได้ตังมาเงี้ยเขาก็เข้าร้านอื่นเราก็จะเงียบไปเลยเงี้ยค่ะก็มีนะคะมีมาถามเพราะว่าต่างคนก็ต่างรอค่ะ
4: เช่นเดียวกับนางสุภัตราอาบวานิชเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งย่านสนามบินน้ำระบุว่ามีลูกค้าจำนวนมากเข้ามาสอบถามว่าร้านเข้าร่วมโครงการหรือไม่และคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าปกติ
7: เข้าค่ะดีมากมากไม่ใช่มากธรรมดาค่อนข้างดีมากคนตื่นเต้นกันเยอะมาที่ร้านได้ทำเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะลูกค้าเรียกร้องกันเยอะน่าจะได้ประมาณเท่าตัวนะถ้าขายดีเราก็แฮปปี้กันหมด
4: ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายทั้งราคาพลังงานและต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญในการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้มีช่องทางจำหน่ายเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูประบบการศึกษาไทยผ่านแนวทาง Work Smartลดขั้นตอนและโครงการที่ซ้ำซ้อนเพื่อให้ครูมีเวลากลับไปอยู่กับนักเรียนในห้องเรียนอย่างแท้จริงรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: ข้อข่าวเล่าประเด็น
9: เสียงสะท้อนจากครูทั่วประเทศดังมาอย่างต่อเนื่องว่าภาระงานนอกห้องเรียนกำลังกลืนกินเวลาที่ควรจะเป็นของนักเรียนข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก็ยืนยันในทิศทางเดียวกันว่าครูกว่า47%มองว่าภาระงานส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการสอนและอีกกว่า63%ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตได้จนในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาประกาศแนวทางที่เรียกว่า Work Smart เพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำสิ่งที่ตั้งใจมาทำตั้งแต่แรกนั่นคือการสอนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าครูจำนวนมากต้องแบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุและโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนกันจนกระทบต่อเวลาการเรียนการสอนโดยตรงกระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้าแนวทาง Work Smart โดยไม่ได้ลดเป้าหมายการพัฒนาเด็กแต่ลดวิธีทำงานที่ไม่จำเป็นออกส่วนเป้าหมายด้านการป้องกันยาเสพติดการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนยังคงดำเนินต่อไปผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพียงแต่ไม่ต้องแบกรับกระบวนการการประเมินที่ซ้ำซ้อนเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังวางระบบให้ครูบันทึกข้อมูลครั้งเดียวแต่ใช้รายงานได้หลายระบบตลอดปีการศึกษาและจะทยอยโอนงานพัสดุการเงินและการธุรการบางส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับไปดูแลแทนเพื่อให้ครูมีเวลาเหลือสำหรับการพัฒนาตัวเองและดูแลผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
10: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
9: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในทางปฏิบัติจะมีการยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปรวมถึงยกเลิกการประเมินโรงเรียนคุณธรรม4ดาวและ5ดาวขณะที่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ในระบบออนไลน์ยังคงอยู่แต่ปรับให้ดำเนินการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแทนเพื่อลดภาระที่ตกอยู่กับโรงเรียนโดยตรงส่วนโครงการอื่นๆที่ยังเดินหน้าต่อไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสมรรถนะตามกรอบพีซ่าโครงการ OBEC Channel การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพจะยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์เดิมแต่จะตัดขั้นตอนการรายงานการจัดทำเอกสารและการประกวดที่สร้างภาระโดยไม่จำเป็นออกไป
11: ก็ในส่วนของโครงการโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวเนี่ยเราจะยกเลิกเลยนะครับในปี2570ซึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นปีท้ายปีของงบประมาณ69ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ในปี70เนี่ยก็จะยกเลิกเลยไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้นครับส่วนอีก6โครงการจะยกเลิกการประเมินทั้งหมด
9: หากแนวทาง Work Smart เดินหน้าได้ตามที่วางไว้ผลที่ตามมาจะไม่หยุดอยู่แค่การลดกองเอกสารบนโต๊ะครูแต่คือเวลาที่ครูจะได้คืนมาเพื่อเตรียมการสอนดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและพัฒนาตัวเองในฐานะครูมืออาชีพอย่างแท้จริงและนั่นคือสิ่งที่ส่งผลต่อนักเรียนโดยตรงเพราะเมื่อครูมีเวลามากขึ้นนักเรียนทั่วประเทศก็จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นไปด้วย จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ปิดท้ายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการปราบปรามปืนเถื่อนอย่างจริงจังเนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมจะใช้อาวุธเหล่านี้ไปก่อเหตุและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกลลวงเพื่อให้ยากต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที่ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายคอยเอื้อประโยชน์กับขบวนการดังกล่าวรับฟังการแก้ปัญหานี้ได้จากรายงานค่ะ
12: ปืนเถื่อนยังคงเป็นปัญหาสังคมที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างๆถึงการเป็นต้นตอของการก่ออาชญากรรมหลายต่อหลายครั้งนำมาซึ่งการสูญเสียกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนซึ่งในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุจะตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของที่มาในการจัดหาและครอบครองอาวุธเหล่านี้ซึ่งในประเด็นดังกล่าวพลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเล่าว่าแม้ตำรวจได้มีการเปิดยุทธการกวาดล้างกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศอย่างไรก็ตามในปัจจุบันวงการจัดหาปืนเถื่อนได้พัฒนาซื้อขายเป็นการเฉพาะในกลุ่มผู้ที่รู้ช่องทางเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่
13: วงการอาวุธเถื่อนวงการปืนก็จะรู้ในวงการปืนว่าไอ้นู่นขายไอ้นี่ผลิตไอ้นู่นหาได้เขาก็จะรู้กันเองว่าคนไหนทำอะไรกองยาการสอบสวนกลางเนี่ยได้สั่งระดมกวาดล้างพวกนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาถ้าทำมา4ปีติดต่อนะครับก็จะลงพื้นที่ทั่วประเทศค้นแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีอยู่จับที100กว่าเป้า200กว่าเป้ามีเฟส2เฟส3ทำต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง
12: ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามอาวุธเถื่อนอย่างกรมการปกครองก็เร่งทำงานร่วมกับตำรวจอย่างเข้มงวดทั้งในด้านการข่าวการสืบสวนหาเบาะแสการตรวจสอบเส้นทางการซื้อขายโดยนายณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองได้บอกว่าจากข้อมูลต่างๆที่ได้รับในขณะนี้พบว่าขบวนการค้าอาวุธผิดกฎหมายมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่ตลอดเวลากรมการปกครองจึงต้องเร่งผลักดันมาตรการต่างๆและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มความเข้มงวดต่อผู้กระทำผิดรวมถึงการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการละเลยหรือทุจริตเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวต่อการฝ่าฝืนกฎหมายด้วย
14: จากการสืบสวนสอบสวนของทีมงานชุดปฏิบัติการพิเศษของการปกครองเนี่ยนะครับเราได้ เห็นช่องว่างต่างๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะได้มีการนำเสนอทางผู้บัญชาการนะฮะเพื่อที่จะพิจารณานะครับออกมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้กฎหมายเรื่องของการแก้ระเบียบปฏิบัติแนวทางปฏิบัติทั้งหลายแหล่นะครับรวมถึงท่านที่ดีท่านให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่อาจจะไม่ทุจริตแต่ละเลยนะฮะก็คือจะต้องดำเนินการทางวินัยด้วยครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเราก็จะโดนข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อให้ผู้ที่คิดจะกระทำหรือว่าละเลยเหล่านี้นะครับได้เกิดความเกรงกลัวด้วยนะครับ
12: จะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาปืนเถื่อนนอกจากจะต้องอาศัยการทำงานอย่างสอดคล้องและประสานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆยังต้องมีปรับมาตรการและกฎหมายต่างๆให้เท่าทันกับการปรับตัวของกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้และจะต้องเอาผิดอย่างจริงจังกับเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งการละเลยต่อหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจในการปล่อยให้อาวุธปืนเหล่านี้ยังคงอยู่ในสังคมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับชีวิตของประชาชนดนภาสุภรสมบัติรายงาน
15: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
16: ผมพลวตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยได้หลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจก็ปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับความกล้าของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
15: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใส ส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
17: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
18: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
19: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธรรมภาษิตไว้สำหรับจารึกบนแพรรองรับตราแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาแปลความว่าความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จเป็นคติเตือนใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่าให้มั่นคงในสามัคคีธรรมอันจะนำมาซึ่งความผาสุกสันติและเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรการทำงานของรัฐสภาซึ่งรวมผู้คนหมู่มากไว้เพื่อสนองงานแผ่นดินเกื้อกูลประโยชน์สุขของมหาชนทุกคนทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมนำทางประพฤติตนและปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแม้มีทางเลือกสองแพร่งให้ดำเนินไปด้วยทางหนึ่งเป็นประโยชน์ตนยิ่งกว่าส่วนอีกทางหนึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าย่อมต้องทักท้วงใจที่จะไม่เลือกทางที่เอื้อเพื่อประโยชน์ตนมากกว่าแต่ต้องยอมพลีตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วมุ่งมั่นดำเนินไปบนวิถีนั้นแต่เพียงเท่านั้นถ้าทุกท่านทำได้เช่นนี้ความพร้อมเพรียงของชนทุกหมู่ที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสภาเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็จักบังเกิดโดยอัตโนมัติเพราะต่างก็มีปณิธานเดินไปบนหนทางเดียวกันอันนำไปสู่ความเจริญสำเร็จของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันพระคติธรรมประธานในการจัดทำหนังสือที่ระลึกที่รัฐสภาจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม2ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับช่วงนี้บรรยากาศคึกคักนะครับการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจนะครับการเมืองเนี่ยเรื่องของการหาเสียงนะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักผู้สมัครหลายท่านนะก็มีการลงพื้นที่นะครับไปขอคะแนนเสียงประชาชนแล้วก็ชูนโยบายต่างๆนะครับที่จะมัดใจพี่น้องประชาชนก็มีหลายท่านนะครับที่มีนโยบายที่น่าสนใจคำถามอยู่ที่ว่าจะล้มแชมป์เก่าได้หรือไม่นั่นก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ที่รอบที่แล้วเนี่ยได้ไป 1,380,000 คะแนนนั่นคือที่1ส่วนที่2ได้ไป 200,000 ทิ้งขาดอย่างชัดเจนรอบนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าคุณชัชชาติคะแนนเสียงจะตกหรือไม่อันนี้ก็เป็นบทกดดันของคุณชัชชาติเหมือนกันถ้าจะได้เนี่ยก็จะต้องอยากจะได้ไม่น้อยกว่า 1,380,000 เสียงไม่อย่างนั้นก็จะถูกปรามาสไปได้ว่าคะแนนเสียงตก
2: คะแนนนิยมลดลง
1: มันสร้างภาค2แล้วน้อยกว่าภาค1อ่ะหนักอารมณ์นั้นกดดันเหมือนกันนะครับคนที่เคยชนะมาแล้วเนี่ยถ้ารอบนี้ได้คะแนนน้อยกว่าเดิมเนี่ยก็จะถูกปรามาสซึ่งจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได
2: ้
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นทิศทางนะครับในทางการเมืองเดี๋ยวเราจะมาดูไล่เรียงกันเมื่อวานนี้บรรยากาศก็มีฝนตกในบางพื้นที
2: ่
1: นะครับตกมากตกน้อยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผู้สมัครเนี่ยก็ไม่ท้อถอยนะครับก็มีการลงพื้นที่หาเสียงในหลายๆพื้นที่นะครับนโยบายหาเสียงคุณณัฐพงษ์ฮะถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ด้านถ้าหน้าฝนก็ต้องเป็นเรื่องของน้ำ
2: ท่วมน้ำรอการระบาย
1: ใช่น้ำรอการระบาย เราจะเรียกไม่เรียกน้ำท่วมแล้ว
2: ไม่ได้แล้ว
1: เราจะต้องเรียกน้ำรอการระบาย
2: บ
1: นะครับเรื่องของปัญหาการจราจรนะครับรถติดเนี่ยก็อยากให้แก้ไขเรื่องของขยะล้นเมืองการเก็บขยะเนี่ยเป็น3เรื่องหลักนะครับสำคัญที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่เนี่ยที่จะต้องรับโจทย์ตรงนี้ไปแล้วก็ไปดูแลกันนะครับคำถามเอ๊ะปีนี้คึกคักไหม
2: ก็ถือว่าพอประมาณนะเพราะว่า
1: พอประมาณ
2: หลังจากที่ในช่วงของ31พฤษภาคมมีเทศกาลพรายมันที่เกิดขึ้นก็เห็นหลายฝ่ายหลายพรรคเนี่ยเข้าไปร่วมโครงการนี้เหมือนกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าโหนกระแสไหมฮะ
2: ต้อนรับเทศกาลไปด้วยกันดีกว่า
1: คือผมมองนะบางทีผู้สมัครเนี่ยเวลามีกิจกรรมกิจการงานอะไรปุ๊บเนี่ยก็จะมักจะเข้าร่วม
2: ครับ
1: ซึ่งปกติจะไม่ค่อยเข้าร่วมนะฮะสังเกตดูนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าโหนนะตามหลักแล้วเนี่ยคือปกติไม่เข้าร่วมแต่เมื่อมีเหตุการณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเข้าร่วมเพื่อที่จะให้เกิดพื้นที่ข่าวอันนี้ก็เป็นธรรมดาของการเมืองไทยเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครอะไรยังไงก็ตามนะฮะงานพระป่างานบวชก็ไปหมดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาธรรมดา
2: ชิงพื้นที่สื่อ
1: ชิงพื้นที่สื่อเพื่อที่จะได้มีพื้นที่เนี่ยนำเสนอนะครับในโลกออนไลน์ในโลกหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมีรูปตัวเองมีหน้าตัวเองในการที่จะบอกว่าอ๋อคนนี้นะอย่างน้อยคนก็จะได้รู้จัก
2: ฉันลงสมัครนะ
1: ถูกต้องนะฮะอย่างน้อยก็ได้รู้เบอร์อะไ
2: ร
1: ชื่ออะไรทำอะไ
2: ร
1: นะครับดีกว่าเงียบๆโนเน
2: ม
1: นะฮะซึ่งทางด้านของโพเนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วนะฮะของนิด้าโพเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าประชาชนคนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยก
2: ็
1: จะนิยมผู้ที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง
2: ผู้สังกัดอิสระ
1: ผู้สังกัดอิสระมากกว่าซึ่งถ้าวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยผู้สังกัดพรรคการเมืองเนี่ยเอาชัดๆเลยนะ
2: ครับ
1: มี3คนคุณจากพรรคประชาธิปัตย์คุณอนุชาบุรพชัยศรี
2: ครับ
1: คุณเจมอดีตเป็น โฆษกรัฐบาลในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ
2: ้
1: าจำกันได
2: ้
1: นะครับหนุ่มๆหล่อๆแล้วก็แหมวาทกรรมนิ่มๆ นุ่มๆนะครับอันนี้ก็มาอยู่ในฐานะผู้แทนจากพรรคประชาธิปัตย์ส่วนอีกท่านหนึ่งดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตจากพรรคประชาชนอันนี้ก็ชัดเจนว่ามาจากพรรคประชาชนพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชพรรคเศรษฐกิจนะฮะอันนี้มาที่หลังคือจับเบอร์ที่หลังนะฮะก็มี3ท่านเนี่ยแหละที่มาจากพรรคการเมืองนะครับส่วนอิสระเนี่ยก็มีหลายท่าน
2: หลากหลายเลยนะครับมี14เบอร์เลยใช่ไหมครับที่รวมทั้งหมดก็จะเหลือประมาณ9เบอร
1: ์9
2: หรือ10เบอร์เนี่ยนะครับก
1: ็
2: ย
1: ัง
2: คุณชัชชาติ
1: ดีชัดเจน
2: ครับ
1: คุณชัชชาติเนี่ยเมื่อก่อนยังติดภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยเพราะเคยสังกัดพรรคเพื่อไทยแต่ปัจจุบันสามารถสลัดออกมาได้แล้วนะฮะใช้เวลานานเหมือนกันนะฮะ
2: ครับก็ตั้งแต่ ช่วงการลงผู้ว่ากรุงเทพครั้งที่ผ่านมาก
1: ็
2: จะหายไปเลยนะในเรื่องของการที่เคยเป็นแคนดิเดตมาก่อน
1: ตอนแรกๆคนไม่เชื่อ
2: ครับ
1: ตอนแรกๆคนไม่เชื่อแกว่าคุณชัชชาติจะสามารถพ้นจากเงาเสื้อแดงได้จริงหรือ
2: ครับ
1: แต่สรุปแล้วเนี่ยบทพิสูจน์เนี่ยก็พิสูจน์มาแล้ว
2: ครับ
1: นะฮะว่าโอเคเนี่ยคนก็ยังเชื่อว่าคุณชาชาติเนี่ยไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
2: ครับ
1: นะฮะผู้สมัครอิสระเนี่ยยังคงมาแรงนะครับอันนี้จากโพจากนิด้าโพนะฮะก็เท่ากับว่าคุณชาชาติเนี่ยก็มีคะแนนเสียงนำ
2: ครับ
1: มีคะแนนเสียงนำอีกท่านหนึ่งคุณมาริกาบุญมีตระกูลตั้งมหาสุข
2: ครับ
1: อดีตเขาอยู่พรรคประชาธิปัตย
2: ์
1: นะฮะอดีตเคยอยู่กับตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเป็นเลขาคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์สมัยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย
2: ์ครับ
1: ในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
2: ์ครับ
1: ตอนนี้ก็ออกมาในฐานะเป็น
2: ผู้สมัคร
1: อิสระนะฮะ
2: ครับก็ต้องรอติดตามนะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยอย่างหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ที่เคยอยู่ที
1: ่
2: เคยเป็นแคนดิเดตพรรคพลังประชารัฐนะครับล่าสุดก็มาเป็นผู้สมัครอิสระเหมือนกัน
1: อิสระใช่ไหม
2: ครับ
1: อิสระคือคนกรุงเทพเนี่ยคือทิศทางของเขาเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าอิสระจริงหรือเปล่า
2: ครับหรือว่าอิสระในนามการลงสมัครหรือเปล่าม
1: ีใครหนุนอะไรอีกไหมคือนโยบายของแต่ละท่านเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ได้จับตามองเนี่ยก็ไม่พ้น3เรื่อง
2: ครับ
1: เก็บขยะน้ำท่วมจราจรแล้วก็ปัญหาเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่หลักๆเนี่ยหน้าฝนอย่างเงี้ยคนก็จะมองเรื่องของน้ำท่วม
2: ครับ
1: ว่าจะมีระบบบริหารจัดการน้ำอย่างไรนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันส่วนคึกคักอีกเรื่องนึงนะฮะไทยช่วยไทย plus นะฮะ
2: เมื่อวานนี้ก็เริ่มใช้กันไปแล้ว
1: เริ่มใช้
2: คุณชมพลใช้ยังครับ
1: ยังไม่ได้ใช้เลยครับเมื่อวานแต่ว่าเพิ่งได้ใช้วันนี
2: ้
1: พอดีเมื่อวานเนี่ยฝนตก
2: ครับ
1: ฝนตกแล้วเป็นวันหยุดก็เลยนอนนิ่งๆนะฮะติดเตียงอยู่ที่บ้านนะฮะก็สบายสบายนอนนิ่งๆติดเตียงอยู่ที่บ้านก็รอใช้วันนี
2: ้ครับ
1: ก็เขาให้ใช้เดือนละ 1,000 บาทใช่ไหม
2: ใช่
1: 1,000 บาทวันละไม่เกิน200นะครับแต่รอบนี้คำนวณกันยากหน่อยปกติก็คือ50 50
2: ครับก็จะครึ่งๆก็จะคำนวณง่ายหน่อย
1: อันนี้เป็น
2: 60 40
1: ออ
2: รัฐออกให้60นะครับส่วนประชาชนก็จ่าย 40% ก็จะมีการคำนวณที่ค่อนข้างจะเป็นเลขทศนิยมบ้างหรือว่าอาจจะมีแบบเรียกว่าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาง่ายๆสมมติเดือนนึงอ่ะโอนเข้าไปเลยใน G Wallet 600
2: ครับ
1: จบ
2: เลยนะก็ยังเหลือแล้วก็ไปใช้เดือนหน้าได
1: ้ผมอ่ะไม่ถนัดตัวเลข
2: ผม
1: จะใช้วิธีนี้
2: ผมเติมไปแล้ว 1,000 บาทยังไงก็แล้วแต่ก็ช่างเถอะเพราะว่าผมขี้เกียจเติมหลายรอบ
1: ขี้เกียจเติมหลายรอบใช่ไหมแบบเวลาไปซื้อแล้วอ้าวไม่พอ
2: ครับ
1: มันหงุดหงิดเหมือนกันอ่ะ
2: ใช่มันจะต้องมารอเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเดี๋ยวนี้คือต้องบอกว่าการใช้ G Wallet หรือว่าใช้ดิจิทัลเรียกว่าเป็นการจ่ายเงินผ่านระบบดิจิทัลเนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เงินสดแล้ว
1: ครับ
2: ถ้าสมมติว่ามา
1: เง
2: ินหมดเวลาสแก
1: น
2: เงินดิจิทัล
1: เอาเงินดิจิทัล
2: ครับเข้าเวลาไปสแกนอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายนะครับซึ่งตรงนี้พอเติมเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเหลือหรือไม่เหลือหรือว่ายังไง
1: นะครับนี่ก็น่าสนใจแล้วก็เห็นได้ยินว่ารัฐบาลเดี๋ยวจะดูแลคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าคนที่เข้าไม่ถึงระบบตรงนี้ด้วย
2: ใช่
1: ได้ยินมาเมื่อวานนะ
2: ครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงอยู่นะครับ
1: พูดถึง
2: เพราะว่าหลังจากที่คุณเอกนิติเนี่ยไปลงพื้นที่นะครับก็เรียกว่าพอได้รับเสียงตอบรับกลับมาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและอยากจะร่วมโครงการนี
1: ้
2: ก็มีการสะท้อนออกมา
1: ใช่
2: นะครับก็ต้องรอติดตามว่าในเรื่องของการเดินหน้าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปแต่เห็นข่าวแง่ๆมาว่าวันที่1กรกฎาคมนะ
1: 1กรกฎาคมคือประชุมครม.
2: คือจะมีการเอาเข้าที่ประชุมครม.ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะอาจมีการบังคับใช้เนี่ยคาดว่าจะเป็นวันที่1กรกฎาคม
1: ก็ดีฮะคือสิทธิ์มันเหลือนี่
2: ใช่
1: สิทธิ์มันเหลือกี่5ล้านมั้ย
2: ประมาณนั้น
1: ประมาณน
2: ั้
1: นสี่ห้าล้านเออตอนแรกผมไม่นึกว่าจะเหลือนะ
2: ครับ
1: เออปรากฏเหลือแสดงว่าเหลือเนี่ยคือก็มีได้สองอย่าง
2: ครับ
1: หนึ่งคำนวณผิดซึ่งไม่ใช
2: ่ครับ
1: มีอีกหลายท่านอ่ะที่เขาเอออยากได
2: ้ครับ
1: แต่ก็ไม่ได้ขี้เกียจจะไปต่อแถวคิวยาวที่ธนาคารกรุงไทยอันนี้ผมเห็นกระตาเลยนะฮะ
2: ครับ
1: เออคือคนบางคนตัดรำคาญยืนยันตัวตนในโทรศัพท์มือถือไม่ผ่าน
2: ไม่เอาก็ได
1: ้ไม่เอาก็แล้วกันอายุก็เยอะแล้วจะไปต่อคิวที่ธนาคารกรุงไทยคิวล้นเป็น100 200คนก็ไม่ไหวอ่ะ
2: ครับ
1: เออก็จะมีคนกลุ่มนี้อยู่ถ้าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาได้ไปด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
2: ครับ
1: ก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำแต่สิ่งที่จะต้องจับตามองฮะคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: ครับ
1: คือการทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยถ้าจะดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระบบฐานรากได้จริงได้จริงเพราะมีการนำเงินเนี่ยในจำนวนกี่ล้านค่อยกี่ล้าน
2: โอ้โหหลายล้านนะ
1: หลายล้าน
2: สองแสนล้านเนี่ยจากการที่ใช้พรกเงินกู้แต่ว่าในเรื่องงบอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้มีการระบุชัดเจนนะครับแต่ว่ามีงบพอที่จะใช้ตรงนี้แน่นอน
1: ครับ
2: ครับ
1: คือใช้เงินก้อนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเทลงไปในระบบเนี่ยแน่นอนอ่ะมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่นอนคนออกมาจับจ่ายใช้สอยแน่นอนเพราะว่าคนที่ไม่จับจ่ายใช้สอยเนี่ยคือกลัว
2: ครับ
1: กลัวว่าค่าครองชีพสูงน้ำมันขึ้นราคาแล้วเงินเดือนอยู่เท่านี้เนี่ยก็กลัวไม่กล้าใช้เงินแต่พอมีคนละครึ่งขออภัยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะทำให้มีเงินในกระเป๋าเขามากขึ้นและเขารู้สึกว่าอ๋อฉันก็อยากจะจ่ายอะไรได้มากขึ้นเป็นแรงจูงใจให้คนเนี่ยสามารถออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นแรงจูงใจแหละในการที่จะช่วยกันจับจ่ายใช้สอยหากไม่มีโครงการนี้เข้ามาอุดหนุนเนี่ยก็น่าจะแย่ดังนั้นเราต้องติดตามดูว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะขยายตัวอยู่ที่เท่าไหร่ขยายแน่นอน
2: ครับ
1: ผมรับประกันยังไงก็ขยายแต่ขยายมากขยายน้อยและยั่งยืนแค่ไหนเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงซึ่งถามว่ายั่งยืนไหม4เดือนเท่านั้นนะ
2: ครับ
1: ไม่มีทางที่จะไปไกลได้มากกว่านั้น
2: เพราะว่างบประมาณก็จะมีแค่นี้คือโครงการก็จบแค่นี
1: ้เงินหมดซึ่งอันนี้คือแผนระยะต้นแผนระยะสั้นส่วนแผนระยะยาวเนี่ยหลังจาก4เดือนเนี่ยรัฐบาลจะมีแนวทางในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรเนี่ยก็คือระหว่างนี้ยังมีเวลาอีก4เดือน
2: ครับ
1: ที่จะต้องต่อยอดตรงนี้ต่อไปนะครับต้องติดตามดูคำถามคือขวากหนามทางการเมืองอย่าลืมนะฮะเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน
2: ครับ
1: มีผลแล้วนะครับแต่ก็ไม่ตัดสิทธิ์ในการที่จะให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือฝ่ายค้านเนี่ยยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่ไม่เห็นด้วยว่าพ.ร.ก.เนี่ยไม่ฉุกเฉินจริงก็ยื่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินนะครับคำถามกระบวนการไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับก็26พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางครม.ได้รวบรวมรายละเอียดยื่นคำชี้แจงตอบกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็คือมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าพ.ร.ก.เนี่ยไม่ด่วนนะทางฝากฝั่งรัฐบาลก็ต้องชี้แจงไปว่านี่ด่วนนี่ด่วนมีความจำเป็นยื่นไปตั้งแต่26พฤษภาคมนะครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญได้รับเอกสารและพยานหลักฐานครบถ้วนก็จะเข้าสู่กระบวนพิจารณาซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมของศาลรัฐธรรมนูญก็จะต้องติดตามดูว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่วาระหรือไม่ถ้าเข้าสู่วาระก็มีแนวโน้มว่าจะมีแนวทางในการวินิจฉัยและอาจจะมีการกำหนดวันนัดแถลงด้วยวาจาหรือปรึกษาลงมติหรืออ่านคำวินิจฉัยก็ได
2: ้
1: นะครับน่าจะ 1-2 สัปดาห์นี้น่าจะได้รู้ว่าเอ๊ะพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยศาลจะมีแนวทางและตัดสินเมื่อไร
2: ครับ
1: นะครับอันนี้เป็นย่อๆนะฮะเอ้ามาดูสภาพฟ้าสภาพฝนเตือนคนกรุงเทพกันสักหน่อยนะครับ
2: ครับ
1: 1-7 มิถุนายนนี้ฮะประเทศไทยจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางฮะทำให้กรุงเทพมหานครฮะเกิดฝน 60-70% ของพื้นที่ฮะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะครับ
2: ครับอันนี้กรุงเทพมหานครออกมาแจ้งเตือนโดยเฉพาะเลยนะครับในพื้นที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้แม้ว่าจะมีแดดอยู่บ้างนะครับแต่เขาระบุไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่7มิถุนายนนะคร
1: ับ
2: สำหรับกรุงเทพมหานครก็ต้องเฝ้าระวังอย่างวันนี้นะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนนะครับที่กรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะครับส่วนภาคเหนือก็ 40% ของพื้นที่ภาคอีสาน 40% นะครับภาคกลาง 60% ภาคตะวันออก 60% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 80% นะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% นั่นเองครับก็เป็นเรียกว่าสภาพอากาศในวันนี
1: ้
2: ต้องอัปเดตกันนะครับวันนี้คืออย่างที่บอกตอนนี้แม้ว่าฝนจะไม่ตกในกรุงเทพแต่ว่าในช่วงเย็นๆเนี่ยชอบมานะ
1: ชอบมาเขาเรียกว่าฝนราชการ
2: ครับ
1: แล้วราชการพรุ่งนี้มันหยุดด้วยนี่
2: พรุ่งนี้มันหยุดด้วย
1: ชอบ
2: ยิ่งตกกันใหญ่เลยนะ
1: 4โมงเดี๋ยวชอบตกนะ
2: ครับ
1: มักจะมาช่วงบ่ายช่วงค่ำนะฮะอันนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วแต่ฝนปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วนะ
2: ครับ
1: ความหนักผมคิดไปเองป่ะ
2: เอลนิโญ
1: หร
2: อน่าจะเป็นในเรื่องของเอลนิโญที่มีส่วนนะครับก็อย่างที่บอกเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็เรียกว่าเฝ้าระวังกันไว้นะครับส่วนไปพูดถึงในเรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงกันบ้างนะครับสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ก็มีการรับสมัครกันเรียบร้อยนะ
1: ครับ
2: ในส่วนของช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้นสัปดาห์วันเมื่อวานนี้ก็เป็นเริ่มหาเสียงกันแล้วนะครับสำหรับในส่วนของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับเป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9นะครับก็เมื่อวานนี้ก็ไปหาเสียงนะครับที่ในส่วนของพื้นที่ของเขตลาดกระบังนั่นเองไปกับในส่วนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชนะครับและก็รองศาสตราจารย์วิษณุทรัพย์สมพลคุณสานนท์หวังสร้างบุญนะครับและก็ในส่วนของคุณพรพงษ์วิกฤตเศรษฐ์ด้วยรวมถึงทีมงานกรุงเทพทำงาน
1: ครับ
2: ครั้งนี้มาในคอนเซปต์กรุงเทพทำงาน อย่างครั้งก่อนเนี่ยคือทำงาน
1: ครับ
2: ครั้งนี้ปรับเปลี่ยนนิดหน่อย
1: มาเป็นทีมไม่ได้ทำคนเดียวคนอื่นทำด้วย
2: ครับเมื่อวานนี้ก็ไปลงพื้นที่ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์นะครับที่สุวรรณภู
1: ม
2: ิก็ไปพบปะกับประชาชนแล้วก็หาเรียกว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับหาเสียงก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง28มิถุนายน2569นี้นะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักครับมีทั้งประชาชนมาเฝ้ารอคุณชัชชาตินะครับแล้วก็เรียกว่าเข้ามาทักทายมีการขอถ่ายรูปกับคุณชัชชาติอย่างเป็นกันเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกในพื้นที่ลาดกระบังเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับอีกทั้งเนี่ยก็ยังมีเป็นในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญนะครับในส่วนของลาดกระบังเนี่ยเป็นนิคมด้วยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใกล้สุวรรณภูมิด้วยนะครับก็อย่างที่บอกตรงนี้เนี่ยก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทางยกระดับเพราะว่ามีการเดินทางตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอย่างสายเอเชียบ้างนะครับทางด่วนสายเอเชียนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกมีปัญหาเรื่องทางยกระดับขณะนี้เนี่ยทางยกระดับสำเร็จเสร็จไปแล้ว1ทางนะครับแล้วก็พร้อมทดลองวิ่งเป็นเรียบเป็นที่เรียบร้อยอ่ะคุณชัชชาติก
1: ็
2: มีการกล่าวความคืบหน้าหลังจากที่เคยเป็นผู้ว่ามาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของทางยกระดับนี้เนี่ยจะทำให้จราจรในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับและก็ในวันที่3ที่จะถึงนี้ก็จะมีการทำการเปิดให้บริการขาเข้าอย่างเป็นทางการนะครับนอกจากนี้เองนะครับยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆทั้งการปรับปรุงถนนสายสำคัญไม่ว่าจะเป็นการตัดถนนเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆรวมถึงการก่อสร้างโรงพยาบาลและก็โครงการศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ในพื้นที่เคหะร่มเกล้าด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกมีคนอาศัยอยู่เยอะแต่ว่าอย่างที่บอกคือในเรื่องของสถานพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยยังไม่เห็น
1: พูดง่ายๆยังไม่เจริญนะ
2: ยังไม่เจริญตรงนั้นแต่ว่าคนอยู่เยอ
1: ะ
2: นะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการมาปรับปรุงตรงนี้นะครับแล้วก็ยังจะพูดถึงในเรื่องของปัญหาที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือปัญหาน้ำท่วมนั่นเองก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของชาวกรุงเทพนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของเขตลาดกระบังก็จะต้องพึ่งพาระบบการระบายน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์นะครับซึ่งทางกรมชลประทานเนี่ยก็ยังกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้อยู่เนื่องจากว่าในส่วนของการระบายน้ำเนี่ยมีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับอย่างเช่นคลองมีความคดเคี้ยวหรือว่าในเรื่องของการที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำเนี่ยที่ต้องเป็นจะต้องใช้เวลาที่ยาวนานขึ้นนะครับก็ตรงนี้ก็จะต้องมีการทำอุโมงค์นะเพื่อระบายน้ำแล้วก็เชื่อมโยงกับคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็บึงหนองบอนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการผ่านน้ำไปที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงนี้ท่านชัชชาติเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมงานนะครับนอกจากนี้เองคุณชัชชาติเนี่ยก็ได้มีการยืนยันนะว่าถ้าหากได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2เนี่ยตนจะทำงานโดยการที่จะ เรียกว่าสร้างอุโมงค์ระบายน้ำนะครับแล้วก็พัฒนาปรับปรุงข้อบัญญัติต่างๆของกรุงเทพมหานครซ่อมแซมดูแลถนนนะครับแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆเพื่อที่จะให้สามารถใช้งานพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อวานนี้คุณชาชาติก็ลงพื้นที่ไปที่ลาดกระบังแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้ก็มีการพูดถึงในเรื่องของการที่มุมมองต่างๆที่จะมาพัฒนากรุงเทพต่อไปด้วยนะครับ
1: นะฮะขอให้น้ำไม่ท่วมลาดกระบังก็แล้วกันฮะเพราะว่าวิกฤตน้ำท่วมลาดกระบังเกิดขึ้นเมื่อปี2565ช่วงเดือนกันยายนจำกันได้ไหมฮะท่วมกันไปหลายวัน 3-4 วันนะฮะ 3-4 วันนะฮะพูดได้ง่ายหนักกว่าน้ำท่วมปี 54 อีกเพราะลาดกระบังเนี่ยเป็นพื้นที่แอ่งกระทะทำให้การระบายน้ำออกคลองหลักอย่างเช่นคลองประเวศบุรีรมย์เป็นไปได้ช้าคือระบายได้แต่เป็นไปได้ช้าฝนตกหนักสะสมในกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะฮะแล้วก็ยังจะมีน้ำเหนือไหลหลากหนุนมาด้วยในช่วงนั้นเนี่ยก็ทำให้พื้นที่ลาดกระบังเนี่ยต้องเรียกว่าจมบาดาล
2: ครับ
1: นะฮะในสมัยนั้นคำถามคือแล้วปีนี้จะเกิดอีกไหมนะฮะเว้นว่างมา 3-4 ปีแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนในการที่จะบริหารจัดการน้ำนะฮะคนลาดกระบังก็บอกว่าโอ้เจ็บปวดสาหัสกันดีต
2: ั้
1: งแต่ปี2565ตอนนั้นเนี่ยก็มีคนเสนอเหมือนกันแนวคิดอะไรต่างๆที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้นั่นคือดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ
2: ์
1: หายไปไหนแล้วเนา
2: ะ
1: คือตอนแรกผมนึกว่าเขาจะมาสมัครผู้ว่ากรุงเทพนะ
2: ตอนแรกก็เห็นว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีการสร้างพรรคใหม่มาด้วย
1: ใช่พรรคอะไรนะ
2: พรรคไทยก้าวใหม่ไหมอ
1: ะไรเนี่ยแหละ
2: นั่นแหละครับหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่
1: พรรคไทยก้าวใหม่ใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนเขาอยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไปตั้งพรรคใหม่เป็นหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ใช่แล้ว
2: ครับนะก็หลังจาก
1: แล้วหายไปเลย
2: ก็ครั้งนี้ก็ไม่ได้มานะ
1: หายไปเลย
2: ครับ
1: ผมว่าเสียดายเพราะเวลาเกิดน้ำท่วมเกิดอะไรต่างๆเนี่ย
2: ครับ
1: ดร.เอจะออกมาชี้แจงออกมาแสดงความเห็
2: น
1: ว่ามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่แหมเสียดายไม่สมัครผู้ว่ากรุงเทพ
2: ช่วงที่แล้วเนี่ยตอนที่มีการเลือกตั้งครั้งใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการที่อะไรกรุงเทพไม่จมนะไม่จมก็คือเรื่องน้ำท่วมนี่แหละนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกคือหายไปเลยนะ
1: เสียดายผมก็เสียดายนะในแหม
2: นโยบายมองเห็นเล็งเห็นถึงกรุงเทพเป็นหลักเลยนะครับเนี่ย
1: ก็ว่ากันส่วนประชาธิปัตย์ฮะตัวแทนประชาธิปัตย์คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีฮะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพในฐานะพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเบอร์5
2: ครับ
1: คุณชาชาติเบอร์9
2: ครับ
1: นี่ต้องพูดได้ครบ มาคนเดียวไม่ได้ต้องมากับนี่เลยคนนี้ฮะ1เดียวคนนี้ฮะ
2: ครับ
1: คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนบริเวณตลาดเอี่ยมสมบัติอยู่เขตประเวศ
2: ครับ
1: ไปทำไมฮะไปฟังข้อคิดเห็นแล้วก็ปัญหาของพี่น้องประชาชนฟังเสร็จปุ๊บปั๊บสรุปก็คือผู้ค้าส่วนใหญ่ต้องการให้กรุงเทพพัฒนาตลาดให้สะอาดนะครับไม่ใช่ว่ามีหนูชุกชุมอย่างเงี้ยนะฮะถูกสุขลักษณะแก้ปัญหาน้ำขังดูแลความปลอดภัยจัดการปัญหาคนจรจัดซึ่งจะส่งผลกระทบกับผู้ค้าผู้ให้บริการต้องดำเนินการควบคู่กับการดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตส่วนการแก้ไขปัญหาขยะก็จะลดการนำขยะไปฝังกลบปรับปรุงโรงงานกำจัดขยะให้เป็นระบบปิดนี่ดี
2: ครับ
1: ลดผลกระทบด้านกลิ่นแล้วก็น้ำเสียอันนี้ดีฮะ
2: ครับ
1: บ้านไหนอยู่ใกล้ๆบ่อขยะนี่ทุกข์ทรมานเหลือเกินฮะ
2: ผมเนี่ยเคยผ่านเส้นนึงอยู่ฝั่งพุทธมณฑลสาย3
1: ครับ
2: กลิ่นนี่โอ้โหคลุ้งเลยนะ
1: แล้ว
2: ตามเส้นถนนเลยนะ
1: คนแถวนั้นไม่รู้อยู่กันได้ยังไง
2: ครับ
1: ก็จะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
2: ครับ
1: ปัญหาน้ำท่วมเน้นโครงสร้างพื้นฐานระบายน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเน้นย้ำการดำเนินงานโครงการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับเชื่อมั่นว่าแม้ผลสำรวจความคิดเห็นจะเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับแต่พรรคประชาธิปัตย์จะเดินหน้าลงพื้นที่อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและนำเสนอนโยบายให้กับประชาชนก่อนวันเลือกตั้งฮะอันนี้คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีก็แนวทางนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนแก้ไขปัญหาขยะนะครับใช้ระบบปิดลดการฝังกลบแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมจัดการคนจรจัดนะครับก็มั่นใจว่าคะแนนนิยมจะเปลี่ยนได้จนถึงวันเลือกตั้งนี่ฝากฝั่งประชาธิปัตย์อีกท่านหนึ่งดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขฮะผู้ว่าผู้รับผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับหมายเลข14อันนี้ในนามอิสระฮะ
2: ครับตรงนี้ก็มีการมาสักการะศาลหลักเมืองนะครับเมื่อวานนี้นะคุณมาริกาก็ไปสักการะนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยนะครับถือหลักของความมั่นคงนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่คุณมาริกาพูดถึงเมื่อวานนี้นอกจากในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือในเรื่องของฟู้ดสตรีทพาราไดซ์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนกรุงเทพเนี่ยก็พึ่งพานะปากท้องของชาวกรุงเทพก็มีการใช้เรียกว่า delivery กันเยอะนะครับรวมถึงอาหารที่เป็นสตรีทฟู้ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยนึงที่คนกรุงเทพเนี่ยต้องให้ความสำคัญ
1: เขาเรียกว่าร้านโต้รุ่ง
2: ครับ
1: มีที่รู้สึกจะมีที่เดียวในประเทศไทยนะไม่เชิงมีที่เดียวในประเทศไทยคือถ้าไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเวลาเปิดปิดไปสเปนไปที่ไหนนะทุ่มสองทุ่มเนี่ยคุณไม่เห็นแล้วนะ
2: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดคุณไปกรุงเทพปริมณฑลอะไรคุณยังจะเห็นเย็นตาโฟมีราดหน้ามีอะไรเนี่ยขายตลอด5ทุ่มเที่ยงคืนขายอยู่ได้ฮะ
2: ครับ
1: ข้าวมันไก่ประตูน้ำขายจะโต้รุ่งกันนะฮ
2: ะ
1: มีที่เดียวเนี่ยมีคือเป็นจุดเด่นของประเทศไทยว่าอย่างนั้นเถอะ
2: นักท่องเที่ยวมาก็เรียกว่าจะได้อิ่มหนำทั่วทั้งคืนเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามถึงเรื่องเกี่ยวกับผู้ค้าขายที่ถูกจัดระเบียบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับจะมีการแก้ปัญหายังไงนะ
1: ครับ
2: ซึ่งดร.มาริกาเนี่ยก็กล่าวว่านโยบายเรามีนะครับนั่นก็คือนโยบายสตรีทฟู้ดพาราไดซ์แล้วก็เป็นหนึ่งในจำนวน14นโยบายยุทธศาสตร์ของทางคุณมาริกาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันเนื่องมาจากการที่ได้รับฟังเสียงประชาชนรวมถึงผู้ค้าขายนะครับก็มีการนำมาประกอบกับในส่วนที่มีการเกิดวิกฤตที่ผ่านมานะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ากรุงเทพก็จะต้องมีการวางแผนรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของตำแหน่งและก็เราก็จะผลักดันในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งนี้ด้วยโดยนโยบายนี้นะครับจะมีการเปิดการค้า7วัน24ชั่วโมง 24/7 เลยนะครับโดยให้แต่ละร้านเนี่ยสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนมาค้าขายกันได้หรือว่าจะเป็นเจ้าเดิมยืนหยัดก็ได้นะครับแม้ว่าตลาดนัดจตุจักรเองหรือว่าตลาดนัดแต่ละมุมเมืองเนี่ยก็จะสามารถเป็นพื้นที่ค้าขายได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้และก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการตอบสนองปัญหาของเศรษฐกิจต่างๆพ่อค้าแม่ขายรวมถึง SME เนี่ยก็จะได้รับผลดีจากเรื่องนี้เป็นจำนวนมากด้วยนะครับ
1: ครับมีเรื่องแปลกใหม่ท้าทายที่ดร.มาริกาบุญมีตระกูลนำเสนอนะครับคือการจัดการที่พักน้ำ
2: ครับ
1: เอาเทคโนโลยีสมัยผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองเคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับ
2: ครับ
1: อันนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันฮะเอาฟังดู
2: ครับ
1: คือการสร้างจุดพักน้ำใต้ดินสามารถจัดการพื้นที่กว้างของกรุงเทพได้เองรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนสามารถขุดเจาะลงไปประมาณ2เมตรกว่าในบ้านเรือนตัวเองนะฮะ
2: ครับ
1: ขุดบ้านตัวเองนะครับลงไป2เมตรครับเพื่อเป็นจุดพักน้ำใต้ดินเก็บกักน้ำไว้เหมือนแก้มลิงได้นะครับเรื่องนี้จะนำมาเสริมและเพิ่มเติมหลังจากมีปรากฏการณ์น้ำขังอย่างชัดเจนเนื่องจากที่ไม่มีการระบายน้ำหรือระบายน้ำช้าคือรณรงค์ให้คนกรุงเทพขุดดินที่บ้านตัวเองลึกไป2เมตรเพื่อไปจุดพักน้ำ
2: คร
1: ับนะฮะอันนี้ก็ฟังดูแปลกๆเหมือนกัน
2: แปลกๆนะ
1: เออฟังดูแปลกๆ
2: ถ้าสมมติว่าจะต้องขุดผมก
1: ็เออ
2: วันๆนะ
1: คือความจริงอ่ะเป็นไปได้ยากติดปัญหาในทางพื้นที่แล้วก็ฐานรากของประชาชนคนกรุงเทพจะมีสวนมีดินมีสักเท่าไหร
2: ่
1: อ่ะแต่ก็
2: เป็น
1: แนวคิดที่ออกมาอีกแบบนึง
2: ครับ
1: อ่ะอีกอันนึงคือใช้ AI Radar X-band อันนี้คุณมาริกานะฮะเชื่อมต่อทุกระบบเปิดปิดประตูระบายน้ำอัตโนมัตินะฮะบูรณาการร่วมกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบรองรับก่อนฤดูกาล
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นใช้ AI ในการบริหารจัดการน้ำนั่นเองนะฮะคือถ้าดูแล้วเนี่ยผู้สมัครหลายท่านเนี่ยสัปดาห์นี้พยายามหาแนวทางและนโยบายที่แตกต่างจากเดิม
2: ครับ
1: เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนโยบายเดิมๆกันหมดคนที่จะได้ก็จะเป็นคุณชัดชาติ
2: ถ
1: ูกไหมฮะ
2: ครับ
1: ถ้าคุณเอาเรื่องน้ำท่วมเอาเรื่องขยะเอาเรื่องอะไรกัน
2: ฝุ่น PM ครับ
1: มันก็เดิมๆอ่ะเอา AI มาจัดการเนี่ย
2: ครับ
1: ทุกคนนำเสนอแบบนี้กันหมด
2: คือมันไม่ว้าว
1: มันไม่มีความแตกต่างที่จะทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่มีแรงจูงใจอ่ะ
2: ครับ
1: ไม่มีเสน่ห์ในการที่จะเลือกคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนึกออกไหม
2: ครับ
1: นอกจากคนเดิ
2: ม
1: นั่นแหละคือผู้สมัครคนอื่นๆเนี่ยต้องพยายามสร้างจุดต่างแสวงจุดร่วมและสร้างจุดต่าง
2: ครับ
1: ที่มีความแปลกใหม่แล้วก็ตอบโจทย์ตอบใจคนกรุงเทพติดตามดูฮะกว่าจะไปถึงวันที่28มิถุนายนนี้วันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฮะพักสักครู่ฮะ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์ พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระศกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระศกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใด

0: งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับประเมินเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังกันครับพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับความท้าทายทางเศรษฐกิจถ้ามองแล้วปัจจัยภายนอกประเทศเนี่ยแน่นอนฮะสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับไม่แน่นอนสูงเหตุเกิดมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับนี่ก็ปาเข้าไป 3-4 เดือนแล้วนะครับ
3: ครับ
2: ราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้คนไทยรู้สึกว่าชินกับมันแล้วนะ
3: ครับ
2: เริ่มชินกันแล้วนะครับตอนแรกขึ้นมาที่5บาท6บาทเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นตระหนกตกอกตกใจ
3: ถูก
2: ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มชินแล้ว
3: รู้สึกอยู่กับมันได้เพราะยังไงต้องใช้อยู่ดี
2: นะฮะรู้สึกเริ่มชินกับมันแล้วแต่คำถามอยู่ที่ว่าความท้าทายทางเศรษฐกิจณวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องเดียวหรือเปล่าอย่าลืมนะฮะเรื่องของภาษีสหรัฐอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนมีตัวช่วยก็คือไทยช่วยไทย plus ที่เข้ามาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับดูแลคนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจนะฮะมาตรการออกแบบเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายพยุงผู้ประกอบการรายย่อยแต่ในทางปฏิบัติและประโยชน์ของมาตรการนี้จะดีมากน้อยแค่ไหนธุรกิจควรมีการปรับตัวรับมืออย่างไรนะฮะพูดคุยในประเด็นนี้กับดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณทรงพลแล้วก็คุณณัฐพงศ์ครับ
3: ครับท่านครับอยากให้ท่านช่วยพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังหน่อยครับว่าในมุมมองของท่านเนี่ยเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็ถ้าจะพยากรณ์เศรษฐกิจครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็ต้องเห็นฉากทัศน์ของครึ่งปีแรกใช่ไหมครับนี่ก็เข้าเดือนมิถุนายนละนะก็จะหมดครึ่งปีแรกก็ไม่อีกสัก19วัน
2: ครับ
4: นะครับคือภาพของเศรษฐกิจครึ่งปีแรกหรือ5เดือนแรกเนี่ยนะครับปัญหาใหญ่ของเราก็คือเราเจอเรื่องภาวะสินค้าข้าวของแพงนะราคาแพงนะมาจากน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในรอบหลายปีนะปัญหาก็คือไอ้ขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่เราทราบกันอยู่นะ
2: คร
4: ับ สหรัฐอเมริกาอิสราเอลอะไรพวกนี้เนี่ยไปจนถึงการปิดช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ยมันก็ตั้งแต่เดือนมีนาคมกุมภาให้โทษทีมีนาเมษาพฤษภาเอาหนักๆ ก็มีนาเมษาเนี่ยพฤษภาก็เบาละใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยเป็นซิน E20 เนี่ยแคสโซฮอเนี่ยขึ้นไป 38% น
2: ะ
4: แล้วก็ไอ้ดีเซลเนี่ยตอนเขาพีคจุดๆเนี่ยขึ้นไปเกือบขึ้นไปไม่เกือบหรอก 72% เลยนะผมลองจับตัวไอ้ตัวเลขนำเข้าน้ำมันในช่วง4เดือนเนี่ยมกราคมกุมภามีนาเมษาเนี่ยตัวเลขนำเข้าน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ย 30% นะมีภาพใหญ่เลยนะอันเนี้ยไอ้ภาระพวกนี้เนี่ยมันก็ถูกดันไปอยู่ในราคาสินค้าตั้งแต่วัตถุดิบนะอุปโภคบริโภ
2: คอ
4: ะไรพวกนี้เนี่ยนะครับคราวนี้มันก็ต้องมาดูว่าไอ้เครื่องจักรที่มันพยุงเราอยู่เนี่ยในครึ่งปีแรก5เดือนแรกจนถึงเดือนมิถุนาเนี่ยมันคือเอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยโตระเบิดเลยนะ
2: ครับ
4: 18.5%ส่งออกนะฮะในช่วง4เดือนเนี่ยมันก็เลยอุ้มคนไว้เพราะว่าส่งออกโตมันก็ไปทำให้อุตสาหกรรมนำเข้าเพื่อส่งออกเนี่ยขยายตัวตามไปด้วยนะแล้วก็ท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสแรกก็ช่วยไว้เยอะนะครับคราวนี้ถ้าเราคำถามของนะคำถามว่าไอ้ครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็บอกว่าเรากำลังเจอเรื่องเศรษฐกิจที่มันเสี่ยงอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้นะมันก็เลยกลายเป็นความท้าทายอันดับแรกก็คือไอ้

0: ไอ้เรื่องของ Middle East เนี่ยมันจบไหมตะวันออกกลางเนี่ยมันจบไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหมเออถ้าดูแล้วมันก็ไม่ง่ายนะดูมันจะจบก็ไม่จบนะนี่ก็อิสราเอลไปบอมอะไรอ่ะฮิซบอลลา
1: ห์ฮะ
0: นะจนในเลบานอนอพยพจากเบรุตเนี่ยเห็นข่าวใช่ไหมแล้วก็อเมริกาก็มันไม่จบอ่ะตอนนี้น้ำมันเนี่ยนะฮะเมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยน้ำมันโลกไอ้เวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียเนี่ยนะฮะลงมา87เหรียญแล้วก็ดีใจนะเออน้ำมันมันลงมาแล้วเนี่ยเออวันนี้กระโดดขึ้นไป92เหรียญละ
1: ครับ
0: เห็นมั้ยมันไม่แน่นอนราคาน้ำมันนะตอนนี้มันก็ต้องมาดูอีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องส่งออกเนี่ยว่ามันเค้ายังโตได้มั้ย
1: ครับ
0: นะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกไว้เลยว่าโตตลาดส่งออกที่โตสุดก็คือสหรัฐนะไม่น่าเชื่อนะฮะ
1: ครับ
0: โต 42% น่ะ
1: ครับ
0: ในช่วง4เดือนเนี่ยนะจีนก็โต 13% ญี่ปุ่นเคยเงียบๆก็โต 10% อาเซียนเนี่ยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยก็ขยายตัวใน2หลักทั้งนั้นเลย
1: ครับ
0: 2หลักทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของเราจะเห็นในช่วงหลังจากนี้ไปนะฮะที่เขาภาษาวิชาการที่ cost push ก็คือเราเห็นต้นทุนมันถูกผลักออกไปเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆน้ำมันเนี่ยราคาวัตถุดิบเนี่ยมันถูกดันผ่านเข้ามาอย่างผมเนี่ยอยู่ในธุรกิจโลจิสติกเนี่ย
1: แ
0: ล้วกว่าจะดันราคาไอ้ต้นทุนน้ำมันไปสู่ผู้โรงงานได้เนี่ยก็ใช้เวลาไปถึงเดือนที่แล้วนะฮะพฤษภาคมไอ้ตัวโรงงานเองเนี่ยก็อุ้มไว้นี่ก็มั้ยอุ้มต้นทุนทั้งวัตถุดิบทั้งไอ้พลาสติกอะไรเหล็กอะไรที่มันสูงขึ้นเนี่ยก็อุ้มเอาไว้เพราะว่ามันปล่อยไปข้างล่างไม่ได้ตลาดอ่อนแอนะ1 2เนี่ยไอ้ค่าปลีกค่าส่งเนี่ยมันคุมโดยไม่กี่ตระกูลคุณออกมั้ยนี่ออกมั้ยมันต้องไปขายตามห้างโมเดิร์นเทรด
1: ดี
0: พาร์ทเมนต์สโตร์ไอ้ตรงนั้นก็ไม่ยอมให้ขึ้นราคาเห็นมั้ยแต่ว่าเดือนเนี้ยเราจะเห็นว่าราคามันจะถูกปล่อยไปแล้วมันอั้นไม่ไหวไงฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยมันอั้นไม่ไหวทีนี้เราก็จะเจอของจริงละนะครับจะเจอของจริงว่าถ้าของจะแพงขึ้นนะนี่จะเป็นปัญหาทีนี้มันก็จะทำไงมันก็จะผลก็คือเรื่องของ net income นะ net income อันนึงที่ผมไม่ได้พูดนะก็คือเรื่องคือผมอยู่ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเนี่ยค่าระวางเรือเดือนมิถุนายนเนี่ยขึ้นระเบิดเลยนะ
1: ครับ
0: อันนี้มันคือเข้าใจไหมเราเนี่ยเป็นประเทศส่งออกด้วยแต่เรานำข้าวมากกว่าส่งออก
1: คร
0: ับ เห็นไหมนั่นไอ้ข้าวของที่เราใช้เนี่ยมันนำเข้าทั้งเป็นทั้งตัวสำเร็จรูปและเป็นในเชิงวัตถุดิบทีนี้ไอ้ค่าระวางเรือเนี่ยไปเส้นทางอเมริกาเนี่ยเดือนมิถุนาเลยนะครับข
1: ึ้
0: นสูงสุดเลยนะ 24%
1: ครับ
0: เมื่อเทียบจากเดือนที่แล้วนะ
1: ครับ
0: ไปยุโรปเนี่ย 16% ไปเมืองท่าเซี่ยงไฮ้อะไรของจีนเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปประมาณ 30-60 ญี่ปุ่นก็ขึ้น 32% เราจะเห็นว่าไอ้ราคาพวกเนี้ยมันจะถูกดันไปสู่ผู้บริโภคประมาณสักร้อยละประมาณ 9.6% ประมาณ 10% อันนี้เราจะรับให้เงินเฟ้อที่ปีเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนเมษาสิขึ้นไป 2.8% เนี่ยผมคิดว่ามิถุนาเราเห็นเงินเฟ้อที่สูงอันนี้ต้องรับมือกันให้ดีต้องรับมือให้ดีปัญหาตามมาก็คือว่าไอ้ของแพงขึ้นตอนนี้ก็เห็นนะผมไปกินข้าวกงข้าวแกงมันไม่ขึ้นทีละบาท2บาทขึ้นถึง10บาทอ่ะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วคือตัวบนก็เห็นนะแล้วทำไมเราไม่ขึ้น6บาท50นะ7บาทเราขึ้นทีเป็น10บาทอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วปริมาณก็น้อยลงคราวนี้ผลคือว่าทั้งภาคครัวเรือนมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ภาคธุรกิจจะเจอเหมือนกันคือต้นทุนสูงเนี่ยแต่ว่ารายได้มันถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันผลักไม่ออกเลย
1: ครับ
0: นะเพราะว่าคุณดูสิไอ้วันเมษายน1พฤษภาวันแรงงานเนี่ยไม่มีข้อเรียกร้องไม่ค่อยดีไม่ได้ยินข้อเรียกร้องเรื่องปรับค่าแรงนะ
1: ครับ
0: เห็นไหมฝ่ายลูกจ้างเขาก็เห็นภาพนี้นะผมก็เลยจะบอกว่าต้นไอ้อะไรนะไอ้รายค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นเนี่ยทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ภาคครัวเรือนเนี่ยแต่ว่ารายได้มันคงเดิมเขาเรียกว่า net export มันติดลบ
1: คร
0: ายได้ติดลบเห็นไหมไอ้รายได้ติดลบมันก็ต้องไปหาแหล่งอื่นมาทดแทนใช่ไหมไอ้ของรัฐบาลไอ้60-40ไอ้ไทยพลัสอะไรพวกนี้เนี่ยมันยาหอมผมใช้สัมพีดีกว่ายาหอมอ่ะใช่ไหมนั้น คนที่ทั้งสองเซกเตอร์ทั้งเอกชนทั้งธุรกิจทั้งครัวเรือนมันก็ต้องไปขาหนี้ไงฮะไปหนี้มันจะเพิ่มเหมือนที่มีศัพท์ว่าไอ้หนี้ครัวเรือนมันสูงไอ้ที่เราพูดตัวเลขไอ้ร้อยละ86.8เนี่ยมันตัวเลขเมื่อปลายปีนะ
1: ครับ
0: ไอ้ตัวเลขไอ้ไตรมาสนี้เนี่ยเดือนนี้มันจะสูงเท่าไหร่ยังไม่ประเมินกันแล้วก็เป็น NPL หนี้เสียซะก็เยอะอันนี้เราจะเห็นภาพเนี้ยคือคนรายได้ไม่พอใช้
2: ครับ
0: นะแล้วก็ตลาดแรงงานเนี่ยไอ้ตลาดแรงงานเนี่ยมันยังไงดีฮะตลาดแรงงานเราก็เห็นความเริ่มอ่อนแอแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกันนะ
2: ครับ
0: นะในเชิงตัวเลขเนี่ยตลาดแรงงานของเราเนี่ยเมื่อเทียบไปกำลังไอ้คนมีงานทำกันแล้วกันเนี่ยเดือนเมษาเทียบกับปลายปีเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะ
2: ครับ
0: นะเมษาเทียบกับธันวาคมสิ้นปีที่แล้วแหละนะครับมันเพิ่มขึ้น 1.27 ล้านคน
1: ครับ
0: เพิ่มขึ้นนะผมก็อันนี้ตัวเลขของมหาเศรษฐีแห่งชาติอะโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อะเพราะมันเป็นการสำรวจนึกออกมั้ยฮะมันเป็นการสำรวจและประเมินเอานะแต่เอาเนี่ยตัวเลขทางการที่สภาพัฒน์นักวิชาการหลายๆคนไปออกข่าวตกงานกันทั้งประเทศเนี่ยไอตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเดือนเมษาเนี่ย41ล้านคนเทียบกับธันวาคมปีที่แล้วเนี่ย 39.7 มันเพิ่มขึ้น 1,270,000 คนเห็นนะตัวเลขมันสวนกันอ่ะ
1: ครับ
0: เห็นมั้ยฮะแล้วก็อัตราการว่างงานเราเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เพิ่มนะเดือนเมษาอัตราว่างงานเรา 0.9%
1: คร
0: ับ ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็คนว่างงานอันนี้ไอ้คนว่างงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเดือนธันวาคมเนี่ยมัน2ล้านไอ้ 290,000 คนไอ้เดือนเมษายนเนี่ยมันเกือบ4ล้านอ่ะเงี้ยดีกว่านะแต่นี่เป็นการสำรวจนะไม่ได้คนว่างงานจริงถ้าคุณอยากดูว่างงานจริงต้องไปดูประกันสังคมมาตรา33เนี่ยอันนี้มันเป็นตัวเลขจริงไอ้ว่างงานในมาตราไอ้ประกันสังคมเนี่ยแรงงานที่อยู่ในไอ้ที่อยู่ในไอ้นะไอ้ประกันสังคมเนี่ยณเดือนเมษาเนี่ยประมาณ12,159,000 คนเนี่ยอันนี้มันลดลงนะ
1: ครับ
0: ลดลง 24,000 คนมันไม่ได้เยอะนะไม่ได้บอกว่าตกงานกันเป็นนะโอ้เยอะแยะนะครับแล้วก็คนไปขอไอ้อะไรนะฮะไอ้เงินช่วยเหลือเนี่ยก็ประมาณเนี้ยนะครับ 20,000 กว่าคนใกล้เคียงกันใกล้เคียงคือเมื่อบอกว่าคนว่างงานในระบบประกันสังคมเนี่ยประมาณ 24,000 คน
1: ครับ
0: นะส่วนไอ้ที่สำนักงานสิทธิแห่งชาติเขาไปสำรวจเนี่ยมันก็ประมาณ 390,000 ถึง 400,000 ก็เพิ่มขึ้นจากปลายปีที่แล้วประมาณแสนคนแต่ว่าคนทำงานเพิ่มขึ้นทั้งประเทศเนี่ยล้านกว่าคน
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ผมก็ไม่แน่ใจตัวเลขมาจากไหนคือผมแค่บอกว่าไอ้ตลาดแรงงานเนี่ยเรายังไม่ได้กระทบยังไม่เห็นอะไรนะฮะสัญญาณว่างงานมากมายแต่ว่าเราก็ต้องดูต่อไปนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ไอ้คำถามว่าเราจะรับมือยังไงเนี่ยนะไอ้การจะรับมือยังไงเนี่ยมันก็ต้องจำลองเหตุการณ์ที่ในความเห็นผมนะซึ่งผมชายนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ฝากไปทั้งคนที่ทำงานแล้วก็มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเนี่ยเราต้องจำลองเหตุการณ์รับมือที่เลวร้ายสุดๆอ่ะที่เขาใช้คำว่า worst case scenario อ่ะหนึ่งสงครามตะวันออกกลางไม่จบราคาน้ำมันกลับไปเหมือนเดิมเอาอยู่ไหม
1: ครับ
0: สองสงครามชายแดนกัมพูชาพึ่มๆกันมาเนี่ยเกิดมันลบกันใหม่เนี่ยมันจะกระทบอะไรมากน้อยแค่ไหนในเรื่องความเชื่อมั่นลงทุนท่องเที่ยวนะครับราคาวัตถุดิบถ้ามันขึ้นปู๊ดปาดเลยนะสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นไปเงินเฟ้อพุ่งไปรายได้ไม่เพิ่ม
1: ครับ
0: นะส่งออกนิ่งตลาดภายในสุดการเมืองแบบเลวร้ายสุดๆนะรัฐบาลอยู่ไม่ได้ก็ต้องมาประเมินนะครับถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ยมันต้องดูกระเป๋าตังค์เราสภาพคล่องทางการเงินเป็นยังไงเพราะคุณยามนี้คุณไปหาแบงค์เนี่ยเขาเซโนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วความเข้มแข็งของลูกค้าอันนี้สำคัญนะความเข้มแข็งการอยู่รอดของเราอยู่ที่ความอยู่รอดของลูกค้าลูกค้าเก่งเราเก่งตามน
1: ะ
0: อันนี้ถ้าคนไม่ทำค้าขายไม่ค่อยใจนะส่วนถ้าเราเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันต้องมาดูนะเงินออมยามฉุกเฉินคุณตกงานเนี่ยคุณอยู่ได้เท่าไหร่นั่นใหญ่ไปเที่ยวเพลินนะผมยังเห็นคนโอ้โหนะรัฐบาลออกให้60คุณก็ต้องออก 40% นะค่าใช้จ่ายดังนั้นอะไรที่ไม่ควรซื้ออย่าเพิ่งซื
1: ้อ
0: สองก็คืออันนี้ของลูกจ้างนะฮะ
1: ความ
0: มั่นคงของงานที่ทำ ยังดีไหมสถานประกอบการข้อที่สามก็คือเรายังเป็นคนที่มีคุณค่านะไม่ถูกขี้ปอกแล้วผมพูดเสมอนะในเรื่องความมีคุณค่าเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ทำเงินเดือนเนี่ยนะกินเงินเดือนเขาเนี่ยมันต้องทำตัวให้มีคุณค่านะต้องเป็น value ไม่ใช่เป็น cost ไม่ใช่เป็นจังหรือขยะผมคิดว่าสิ่งที่เราจะเจอแล้วก็ทางรอดเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยก็เป็นภาพอย่างที่บอกนี่แหละฮะ
1: ครับครับวันนี้นะครับทางรายการครับขอบคุณดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับนี่คือการประเมินเศรษฐกิจไทยนะครับในช่วงครึ่งปีหลังจากสภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยนะครับถ้าดูมุมมองนี้แล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยในเชิงลบนะฮะปัจจัยในเชิงลบเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เตรียมตัวนะครับคือถ้าเรามองสิ่งที่มันแย่ที่สุดเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถรับมือกับมันได้ทั้งหมดเราไม่ได้ว่ามองโลกในแง่ร้ายนะฮะที่เขาเรียกว่า worst case scenario
2: ค
1: ือเมื่อเราเตรียมตัวเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายที่สุดอะไรจะเกิดมาเราสามารถดีเฟนต์เราสามารถป้องกันอะไรมันได้หมดแต่ถ้าเกิดเรามองโลกสวยโมโลกอะไรจนเกินไปเวลามันมีอะไรปัจจัยที่มันแทรกแซงมาเราจะไม่สามารถที่จะต่อสู้แล้วก็ดูแลได้เต็มที
2: ่ตั้งตัวไม่ทัน
1: ใช่นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจที่แบ่งแยกก็คือถ้าระดับโลกเนี่ยก็คือสงครามสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกนะครับในอนาคตนะฮะปัจจัยบวกมีไหมก็มีเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะครับไทยช่วยไทย plus ก็จะช่วยเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะสั้นจูงใจให้คนเนี่ยออกมาใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยกันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ท่านก็บอกว่ามันเป็นเหมือนยาหอมนะฮะมันอาจจะไม่ได้อยู่อย่างยั่งยืนแต่ก็อย่าเพิ่งไปกังวลเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องประเมินกันยาวๆนะครับ
2: ครับ
1: มาดูเรื่องไทยช่วยไทย plus กันบ้างนะครับร้านค้ารายย่อยนะครับก็มีกระแสกันออกมาบอกว่ากลัวที่จะถูกเก็บภาษีย้อนหลังนะครับฝากฝั่งรัฐบาลฮะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยฮะโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับกันเป็นอย่างดีคึกคักคึกคักครับทั้งนี้ร้านค้าที่ยังคงลังเลและสับสนเรื่องของการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40บอกว่าอาจถูกเก็บเรียกภาษีย้อนหลังนั้นนะครับ
2: ร
1: ัฐบาลยืนยันเลยครับให้ความมั่นใจกับร้านค้าบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้การถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังฮะไม่มีฮะเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1ล้าน8แสนบาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่ากังวลเรื่องของจะถูกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตแต่อย่างใดนะครับแล้วยังบอกด้วยว่าการดูเกณฑ์เสียภาษีนะฮะจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการและมียอดขายพุ่งเป็นการชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปพลิเคชันถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปยังกรมสรรพากรนะฮะอันนี้ย้ำอีกทีแล้วกันย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปพลิเคชันถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปยังกรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนทั้งนี้หากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำสรรพากรกำหนดก็คือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีนะครับ
2: ครับอันนี้ยืนยันจากทางรองโฆษกรัฐบาลนะครับในเรื่องของการไม่คิดภาษีย้อนหลังนั่นเองนะครับส่วนไปพูดถึงในเรื่องของการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญกันบ้างนะครับมีความคืบหน้าจากทางพรรคเพื่อไทยนะครับโดยทางคุณชูศักดิ์สิรินันท์ขออภัยครับคุณชูศักดิ์สิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับในฐานะผู้นำเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่256ต่อรัฐสภาเพื่อนำไปสู่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับก็มีการเปิดเผยว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะยื่นร่างในการแก้ไขครั้งนี้นะครับ4มิถุนายนนี้ครับแล้วก็สาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมีผู้ร่วมลงชื่อนะครับยัตติจำนวนกว่า189คนประกอบไปด้วยสมาชิกของพรรคเพื่อไทยเนี่ย72คนนะครับพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านที่ได้ร่วมลงชื่อไปก็มีทั้งพรรคภูมิใจไทยนะครับร่วมลงชื่อ30คนพรรคประชาชน36คนกล้าทำ26คนพรรคประชาธิปัตย์18แล้วก็พรรคประชาชาติ5คนพรรคไทยรวมพลังอีก2คนนะครับทั้งหมดก็จะเกินจำนวนขั้นต่ำที่ทางรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำ ำนวนส.ส.ที่มีอยู่ในสภานั่นเองนะครับซึ่งคุณชูศักดิ์เนี่ยกล่าวว่าส่วนสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมคือการกำหนดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.นะครับซึ่ง100คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเบื้องต้นในจำนวน300คนและก็รัฐสภาเลือกให้เหลือ100คนนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยจะมาจากผู้ทรงคุณวุฒิครับที่ตัวแทนขององค์กรต่างๆเช่นในส่วนขององค์กรสภาองค์กรรัฐบาลองค์กรศาลองค์กรและก็ในส่วนของสถานสภาท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกหลากหลายส่วนเนี่ยจำนวนกว่าประมาณ52คนนะครับก็จะเป็น100บวกกับอีก52นะครับนอกจากนี้เองก็จะมีการเสนอให้กรรมาธิการ2คณะก็คือคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยส.ส.ร.และก็ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นประชาชนนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวแทนจากส.ส.ร.และก็องค์การด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสารมวลชนทั้งหลายตรงนี้นะครับซึ่งคุณชูศักดิ์เนี่ยกล่าวว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยสำเร็จนะครับยกร่างเสร็จขึ้นมาเนี่ยจะมีการนำเสนอรัฐสภานะครับซึ่งรัฐสภาเนี่ยก็จะสามารถเสนอแก้ไขเพิ่มเติมได้ถ้าส.ส.ร.ไม่แก้ไขเพิ่มเติมต้องใช้2ใน3ในที่สุดนะครับรัฐสภาเนี่ยก็จะต้องมีการร่างแก้ไขเพิ่มเติมโดยเสียงข้างมากของรัฐสภานะครับซึ่งนอกจากนี้เองสาระสำคัญนะครับตามร่างของพรรคเพื่อไทยก็คือการกำหนดกรอบสำคัญบางประการนะครับที่ส.ส.ร.เนี่ยจะต้องมีการมาพิจารณาเช่นในเรื่องของการจะต้องคงรูปแบบประเทศไทยให้เป็นรัฐเดี่ยวและก็จะแบ่งแยกไม่ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนสำหรับรายละเอียดที่ยังเห็นต่างกันเนี่ยในส่วนของการเสนอร่างครั้งก่อนนั้นนะครับก็เข้าใจว่ายังสามารถที่จะพูดคุยเรื่องนี้กันได้ยังสามารถทำความเข้าใจกันได้นะครับทางพรรคเพื่อไทยเองก็จะเห็นว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยก็เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายนะครับก็จะต้องมาร่วมมือกันเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนกว่า21ล้านเสียงในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มีการลงมติกันไปนะ
1: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นเองครับ
1: ครับก็จัดทำรัฐธรรมนูญนะฮะฉบับใหม่ก็คือที่เราไปลงมติในครั้งนั้นเนี่ยก็คือยินยอมให้ทางสภาเนี่ยมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หน้าที่ต่อไปก็คือทางสภาเนี่ยแหละครับทั้งส.ส.ส.ว.เนี่ยจะต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยรูปแบบใดๆที่เขาจะต้องมีการกำหนดกันขึ้นมา คนก็บอกว่าโอ้จะต้องมีการยึดโยงกับประชาชนโดยส.ส.ร.เนี่ยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องมาจากการเลือกตั้งหรือว่ามาจากกลุ่มอาชีพนั้นกลุ่มอาชีพนี
2: ้
1: เด
2: ี๋
1: ยวก็ต้องดูต่อไปว่าสูตรไหนเนี่ยจะมีความเด็ดขาดหรือว่ากลมกล่อม
2: ครับ
1: หรือจะได้การยกมือในสภาเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะฮะในสภาติดตามดูนะครับเรื่องของความคิดเห็นของประชาชนนะครับถ้าดูในโลกออนไลน์เนี่ยเวลาเราไม่มั่นใจที่เราจะคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือตัดสินใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเรามักจะดูความเห็นของเพื่อน
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าคิดเขาคิดอย่างนั้นเราก็เออ
2: ไปกับเขาม
1: ีแนวโน้มที่จะคล้อยตาม
2: ครับ
1: เขาเลยมีปฏิบัติการ IO หรือมีปฏิบัติการแอคหลุมนี่มันเป็นยังไง
2: แอคหลุมเนี่ยคือเป็นโปรไฟล์ที่ไม่ได้บ่งบอกว่าคือใครแต่ว่าแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางที่โน้มน้าว
1: นะฮะก็คือชี้นำมาอย่างนั้นเถอะ
2: ถูกต้อง
1: นะฮะก็จะมีคล้ายๆกับบุคคลคนหนึ่งที่เป็นบุคคลที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างคะแนนนิย
2: ม
1: ในเชิงบวกหรือในทางลบไปโจมตีคู่ต่อสู้ก็ได
2: ้
1: นะฮะในโลกออนไลน
2: ์
1: มันก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ชี้นำเนี่ยให้ประชาชนเห็นไปในทิศทางนั้นก็เลยถามว่าพรรคประชาชนมีแบบนี้หรือเปล่า
2: ครับ
1: เขาเรียกว่าอะไรนะ
2: IO
1: กับแอคหลุมนะฮะปฏิเสธฮะคุณรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะหัวหน้าพรรคประชาชนก็ปฏิเสธไม่เคยมีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสา
2: ร
1: ทำไอโอแบบนี้ข้อแตกต่างที่สำคัญคือ IO ถูกจ้างมาและคนถูกจ้างมามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการผลิตข่าวปลอมบิดเบือนโจมตีฝ่ายตรงข้ามย้ำพรรคประชาชนไม่เคยมีแบบนี้แน่นอนอันนี้ออกมาปฏิเสธ
2: ครับคือแอคกลุ่มเนี่ยเป็นเรื่องที่ตอนนี้หลายๆฝ่ายก็ทำกันไม่ใช่เพียงแค่ฝั่งพรรคการเมืองที่เป็นข่าวออกมานะครับ
1: กลุ่มเรามีไหม
2: กลุ่มเรา กลุ่มเราไม่ใช่แอคกลุ่ม
1: อะไรแอคกลุ่มฮะ
2: กลุ่มเราเนี่ยคือมีตัวตนจริงแสดงตัวตนจริงว่าคือใคร
1: IO มีไหม
2: ไอโอน่าจะมีน่าจะมีในทุกส่วนทุกหน่วยงานเรียกว่าเป็นหน้าม้า
1: IO นี่มันคืออะไร
2: IO เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนหน้าม้าที่ไปตอบ ไปในทิศทางที่สนับสนุน
1: เขาเรียกว่าโฆษณาประชาสัมพันธ
2: ์
1: ในทางบวกให้คนได้รู้จักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ประชาชนรู้จักในเชิงบวกแต่ไม่ต้องมีแต่จะปราศจากการใช้อคติหรือว่าบิดเบือนข้อเท็จจริง
2: ถูกต้อง
1: ใช้คำนี้ดีกว่า
2: สมมติว่าเรามีประเด็นหนึ่งประเด็นเนี่ยที่น่าสนใจถ้าสมมติว่าเราอยากสนับสนุนเรื่องนี้ IO ก็จะมาช่วยสนับสนุนเราแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะสนับสนุนเรื่องนี้คือโจมตีเขาก็จะมาช่วยเราในเรื่องของการโจมตีด้วย
1: นะอันนี้เป็นมุมมองในทางดิจิทัลนะฮะที่คุณณัฐพงศ์มีความเชี่ยวชาญมากเพราะเขามีช่องของเขานะฮะอยู่ใน TikTok นะฮะ คนดูเกือบล้านนะชื่อช่องอะไรนะครับ
2: โดนัทสารบุตรครับ
1: ภาษาไทย
2: ภาษาไทยเลย
1: ภาษาไทยโดนัทสารบุตรนะฮะ
2: ทำเสนอข่าวนำเสนอข่าวคล้ายๆกันครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรียกว่าสั้นลงหน่
1: อ
2: ยครับเข้าใจง่ายสรุปให้ฟังครับ
1: ใน TikTok
2: ถูกต้อง
1: ไปดูกันได
2: ้ครับ
1: นะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับบันทึกสถานการณ์กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศครับ
2: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรสัญญาครับกระทรวงการคลังเสนอเรื่องการพิจารณาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงการคลังเสนอเรื่องการพิจารณาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี
10: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอให้พิจารณาการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มุ่งเน้นการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตัวจริงรวมถึงช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆของรัฐบาลได้ก ระทรวงคมนาคมเสนอแนวทางการโอนสิทธิการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การบริหารของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมหรือแนวคิดการบริหารรถไฟฟ้ารายเดียวนำไปสู่การบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าร่วมกันรองรับนโยบายตัวร่วมพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาสัมปทานของเอกชนมาเป็นระบบรับจ้างเอกชนเดินรถในโครงการรถไฟฟ้า4สายได้แก่สายสีเขียวสายสีน้ำเงินสายสีชมพูและสายสีเหลืองเพื่อผลักดันระบบตัวร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่40บาทตลอดวันอดิษฐ์นาควันแสนสุขรายงาน
4: ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวปล่อยแถวดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทย
11: พลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจท่องเที่ยวตำรวจภูธรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจน้ำฝ่ายปกครองหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมการลักทรัพย์เหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเลในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลจุดเสี่ยงพื้นที่จัดงานท่าเรือและเส้นทางคมนาคมสำคัญพร้อมจัดกำลังสายตรวจและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพันนิตาเจียนพันสวทเกาะสมุยรายงาน
4: ด้านอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
12: นายเสกสรรเที่ยงพราบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาค้อประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่บริเวณลานกระซิบจันทร์ผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความเหมาะสมด้านความปลอดภัยและสภาพพื้นที่ที่อาจไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาประทับตราสัญลักษณ์ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ตามปกติและอุทยานแห่งชาติเขาค้อยังคงปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติโดยอุทยานแห่งชาติเขาค้อมีกำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่1สิงหาคม2569เพิ่มจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: Everyday English
15: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัตประ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สามารถใช้คำภาษาไทยแทนได้ค่ะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะคือคำว่า manual manual สะกด M-A-N-U-A-L manual หรือที่เรามักจะออกเสียงกันนะคะว่า manual นั่นเอง manualคำว่า manual นี้ค่ะหากคุณผู้ฟังต้องการหลีกเลี่ยงการใช้ในลักษณะของการทับศัพท์ค่ะเรามีคำภาษาไทยมาแทน manual ค่ะ2กรณีด้วยกันในกรณีแรกค่ะเราใช้คำว่าคู่มือแทน manual ตัวอย่างประโยคอ่าน manual ให้เข้าใจดีก่อนใช้เครื่องมือนี้ประโยคนี้ค่ะเราสามารถใช้เป็นอ่านคู่มือให้เข้าใจดีก่อนใช้เครื่องมือนี้อีกครั้งนะคะประโยคนี้ค่ะอ่านแมนูให้เข้าใจดีก่อนใช้เครื่องมือนี้หรืออ่านคู่มือให้เข้าใจดีก่อนใช้เครื่องมือนี้ในกรณีนี้เราจะเห็นว่าเราใช้คำว่าคู่มือแทนแมนูในกรณีที่สองค่ะแมนูอาจจะหมายถึงใช้มือปรับคือตรงข้ามกับอัตโนมัตินั่นเองนะคะตัวอย่างประโยคช่างภาพอาชีพชอบใช้กล้องแบบแมนูประโยคนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราสามารถใช้เป็นช่างภาพอาชีพชอบใช้กล้องแบบใช้มือปรับอีกครั้งค่ะช่างภาพอาชีพชอบใช้กล้องแบบแมนูหรือช่างภาพอาชีพชอบใช้กล้องแบบใช้มือปรับจะเห็นว่าในกรณีนี้ค่ะใช้มือปรับแทนแมนูโดยสรุปก็คือสำหรับคำว่าแมนูค่ะเราสามารถใช้คำว่าคู่มือหรือใช้มือปรับมาแทนก็ได้แต่คุณผู้ฟังจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะใช้ให้ถูกต้องค่ะเราต้องคำนึงบริบทในประโยคประกอบด้วยนั่นเองคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ของเราค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีคำแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wu.ac.thขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English
1: ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีบทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน
2: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: หยุดการฆ่ากันทำลายวัฏจักรแห่งความรุนแรงสร้างแรงบันดาลใจผ่านการใช้สันติวิธีในฐานะทางเลือกและพยายามปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังเพื่ออนาคตปัญหาคือกรณีศึกษานี้ช่วยให้เข้าใจแนวคิดสมานฉันท์อย่างไร ด้วยเหตุนี้แนวทางสมานฉันท์จึงจำเป็นต้องมุ่งสร้างสรรค์ความเป็นธรรมในสังคมลดช่องว่างระหว่างผู้คนที่ต่างกันส่งเสริมให้กลไกของรัฐทำงานด้วยความพร้อมรับผิด

0: คะเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพ่อหลวงของปวงชน
1: ร่วมส่งกำลังใจไปสู่แดนใต้สวทสุราษฎร์ธานีขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้คนไทยรักกัน
2: บนท้องถนนความเร็วอาจทำให้คุณไปถึงที่หมายเร็วขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็อาจทำให้คุณไม่ได้กลับถึงบ้านอีกเลยอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพียงเสี้ยววินาทีลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงความเร็ว
3: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
4: เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
5: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:10 น.ถึง 10:00 นทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะวันนี้วันอังคารค่ะวันอังคารที่2เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับแรม2ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังขายอยู่กับมุกค่ะออนปวีวงศ์วชิราค่ะตั้งแต่เดือนนี้คุณผู้ฟังหามิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะคุณพนิพักติดภารกิจเนาะไปปฏิบัติราชการที่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีมุกค่ะที่จะมาจัดรายการคุยข่าวก็มองรู้ฟังได้ติดตามกันในวันอังคารวันพุธแล้วก็วันพฤหัสส่วนวันจันทร์กับวันศุกร์จะเป็นน้องโฟกนะคะพัชรพลมลายแย้มที่จะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังขาก็เจอกันเหมือนเดิมเนาะมาอัปเดตเรื่องราวทั้งภาพรวมของประเทศรวมถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระดับสนามข่าวท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังกันผ่านทางวิทยุด้วยผ่าน6สวทจาก3จังหวัดของเราจังหวัดแรกคือจังหวัดชุมพรค่ะผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนะคะส่วนอีก1ช่องทางค่ะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นก็คือเพจ Facebook สวทจุดสุราษฎร์ธานีค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะพื้นที่ไหนฝนตกไม่ตกยังไงหรือว่าวันนี้หลายๆคนอาจจะเป็นวันหยุดเนาะที่อาจจะมีการลาเพิ่มเติมหรือว่าบางหน่วยงานอาจจะมีการลาพิเศษใช่ไหมคะก็น้องๆหนูๆเนาะมีการปิดโรงเรียนให้เพิ่มเติมด้วยในบางโรงเรียนนะคะก็บางคนยังอยู่ในห่วงของวันหยุดยาวที่ผ่านมาด้วยจันทร์อังคารแล้วก็วันขออภัยค่ะเสาร์อาทิตย์จันทร์เนาะเมื่อวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาใครไปเวียนเทียนได้ไปเวียนเทียนพื้นที่ไหนก็รายงานกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังขาทักทายน้องป้นน้ำปรมินนิรโสด้วยค่ะที่เข้ามาติดตามกันผ่านทางเพจ Facebook ของสวทสุราษฎร์ธานีของเรานะคะทีนี้พอเมื่อวานหลายวันที่ผ่านมาก็ถือว่าฝนตกเนาะคุณผู้ฟังขาต่อเนื่องเลยทีเดียวแล้ววันนี้ฝนบ้านเราจะเป็นอย่างไรมุกเล่าให้ฟังกันเลยดีกว่าค่ะพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ มีการประกาศพยากรณ์อากาศนะคะตลอด24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือค่ะควรหลีกเลี่ยงด้วยขออภัยค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะโดยลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะกำลังแรงเนี่ยบริเวณชายฝั่งทะเลเวียดนามตอนกลางค่ะดูจอดเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนหรือว่าฝั่งของเรานะคะมีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดนครขออภัยค่ะตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงมานะคะลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว15-35 กม.ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเจาะดูเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรวันนี้มีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชมีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอนพิตำพิปูนพรหมคีรีฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางลานสกาบางขันและทุ่งสงรวมถึงล่อนพิบูลจุฬาภรณ์และก็ชะอวดค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีวันนี้มีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนขีรัตนิคมพุนพินพนมเคียนซาพระแสงและชัยบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอย่างไรวันนี้ค่ะขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะจากเรื่องพยากรณ์อากาศคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในภาพรวมของประเทศอย่างที่ผมได้เคยกล่าวไว้ว่าทุกวันอังคารค่ะก็จะมีการประชุมครม.เนาะที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการพิจารณามติเด่นมติสำคัญต่างๆนะคะให้ได้ฟังกันซึ่งอย่างเมื่อวานนี้เนาะเป็นวันแรกใช่ไหมคุณผู้ฟังคะที่มีการใช้นวัตกรรมไทยช่วยไทยพลัสมีใครไปใช้กันบ้างแล้วคะมุ้งนี่ไปใช้มาแล้วซื้อกาแฟไปแล้ว2แก้วคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะผ่านแอปเป่าตังค์อ่ะนะคะย้ํากันอีกทีนึงเชิญชวนคุณผู้ฟังกันอีกทีนึงค่ะมารับสิทธิ์โครงการเนาะออกมาใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะเวลาใช้จ่ายก็คือตั้งแต่ 6:00 นเช้าจนถึง 17:00 นหรือว่า 23:00 นนะคะย้ําวิธีการใช้สิทธิ์แบบนี้ ี้ค่ะเติมเงินเข้า G Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังให้ร้านค้าเปิดแอปถุงเงินเพื่อสแกนเพื่อสร้าง QR Code แล้วก็สแกนชำระเงินผ่านแอปเป๋าตังโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายให้อัตโนมัติค่ะสำหรับ Food Delivery Platform ค่ะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะย้ำกันอีกทีนึงไม่ได้พร้อมกันนะวันเริ่มครั้งแรกเนี่ยวันแรกวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะก็คือใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ย6โมงจนถึง3ทุ่มนะคะทั้งนี้ภาครัฐสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินค่ะจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนแล้วก็ไม่สะสมไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้นะคุณผู้ฟังคะซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ไทยชุดไทย plus.th หรือว่าโทร02 111-1122ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงเผื่ออยากจะสอบถามประเด็นใดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus อันนี้กันนะคะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่ออกมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเรานั่นเองค่ะซึ่งจริงๆเนาะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ลงพื้นที่เนาะไปติดตามค่ะการจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนที่ตลาดด้วยตัวเองเลยเนาะไปดูว่าบรรยากาศการใช้จ่ายเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะซึ่งถือว่าวันแรกเนี่ยคึกคักเลยทีเดียวสุราษฎร์ธานีของเราก็คึกคักทีไม่ต่างกันคุณผู้ฟังคะซึ่งวันนี้เองค่ะก็จะมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมครม.ด้วยเดี๋ยวมุกเล่าให้ฟังกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลเองนายรัฐมนตรีก็ได้มีการเชิญชวนประชาชนนะคะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ให้ออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยค่ะซึ่งด้านนายเอกนิติอย่างที่มุกบอกไว้นะคะมีการเน้นย้ำเนาะผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายในวันเดียวนะคะใช้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่ตัดสิทธิ์แต่ให้ใช้จ่ายให้หมดเนี่ยภายในเดือนเนี่ยไม่สมทบในเดือนถัดไปเพราะว่าประสงค์ของโครงการนี้ค่ะไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เพื่อบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะแก้วิกฤตเรื่องของปากท้องของประชาชนให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาถูกลงซึ่งการใช้สิทธิ์เมื่อวานเนาะวันแรกมีประชาชนแล้วก็ร้านค้าใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันอย่างคึกคักค่ะถ้าเกิดข้อมูลล่าสุดช่วงประมาณเวลา5โมงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยมียอดใช้จ่ายกันไปแล้วประมาณ 1,084 ล้านบาทนะคะโดยประชาชนเนี่ยจ่ายไป454ล้านบาทรัฐร่วมจ่ายไปประมาณ630ล้านบาทค่ะจำนวนผู้ใช้จ่ายประมาณ5ล้านคนแล้วก็จำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่ายเนี่ยประมาณอยู่ที่ 5.66 แสนล้านค้าค่ะโดยประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็มีการเพิ่มวงเงินไปเพิ่มเติมจากเดือนปกติเนี่ยได้เดือนละ300บาทจะได้ท็อปอัพเข้าไปอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทไปจนถึงเดือนกันยายนนะคะก็ถือว่าช่วยลดภาระได้ดีเลยทีเดียวก็เอาเงินเนี่ยส่วนใหญ่เอาเงินมาซื้อสิ่งของจำเป็นอาหารต่างๆให้เพียงพอต่อการดำรงชีพค่ะส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยแนะนำให้ร้านค้าใช้งาน AI ที่ชื่อว่านกกระซิบค่ะซึ่งอยู่บนแอปพลิเคชันถุงเงินอยู่แล้วเพื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายเป็นรายวันและสามารถนำข้อมูลการขายเนี่ยไปขอสินเชื่อในระบบได้ด้วยนะคะโดยไม่ต้องกู้นอกระบบกรณีกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่ารายได้น้อยวันที่2มิถุนายนหรือว่าวันนี้นี่แหละค่ะอย่างที่บอกไปมีการประชุมครม.เนาะกระทรวงการคลังค่ะจะเสนอครม.ค่ะเพื่อให้ตรวจสอบสิทธิ์ใหม่โดยจะนำสิทธิ์ของผู้ได้รับสิทธิ์เก่ากว่า13.18 ล้านคนเนี่ยมาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่สำหรับผู้ที่ตกหล่นหรือว่าผู้ที่มีรายได้น้อยก็สามารถติดต่อได้ที่กระทรวงมหาดไทยนะคะโดยไม่มีการเปิดลงทะเบียนใหม่นะคุณฟังหรือว่าสอบถามกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้เพื่อป้องกันสิทธิ์ของเราไม่ให้ตกหล่นแต่อย่างใดนะคะก็เรื่องนี้เป็นควันหลงในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสที่อยากจะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะไปร่วมกันเขาเรียกอะไรลดบรรเทาค่าของชีพต่างๆเนาะไปใช้จ่ายไหนๆเราได้รับสิทธิ์กันแล้วนะคะก็อยากให้ไปใช้จ่ายสิทธิ์ที่ควรจะได้รับนี้ด้วยเนาะคุณผู้ฟังค่ะก็เอาเรื่องนี้มาเล่ากันให้ฟังค่ะทีนี้เรามาดูข่าวสารภาพรวมในประเด็นอื่นๆกันบ้างสิ่งที่ยังคงต้องจับตาดูกันนะคะวันนี้ค่ะก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่จะเข้าครม. เพิ่มเติมในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของโซลาร์เซลล์เนาะที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลก็ได้มีการออกมาผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อเรื่องของ ลดผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางเรื่องของการขนส่งน้ำมันต่างๆนะคะซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการคุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยของแผงโซลาร์เซลล์เล่นประกาศเป็นสินค้าควบคุมมาตรฐานตามกฎหมายของมอกใหม่ค่ะซึ่งจะมีการจ่อบังคับใช้เนี่ยภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อคุ้มครองชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนค่ะเรื่องนี้นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าล่าสุดเนี่ยสมอได้มีการเตรียมเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ากมอพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมเพิ่มอีก4มาตรฐานค่ะได้แก่1คือเครื่องตัดวงจรสำหรับไฟฟ้ากระแสตรง2คือฟิวสำหรับระบบพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์3คือสายไฟฟ้าสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์แล้วก็4คือแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าค่ะคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี69นี้ซึ่งเป็น1ในมาตรการสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอกพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะก็ถือว่ามีการเร่งรัดดำเนินการโดยเร็วคาดว่าจะใช้มีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนนี้ค่ะขณะเดียวกันนายวราวุฒิเองก็กล่าวนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยปริมาณการติดตั้งโซลาร์เซลล์มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะตามนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ภาคประชาชนและธุรกิจเนี่ยหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้านะคะตลอดจนช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศด้วยก็ถือเป็นก้าวสำคัญค่ะที่จะมาเปลี่ยนผ่านเรื่องของพลังงานของประเทศด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมาดูกันต่อสถานการณ์ชายแดนไทยและก็กัมพูชาค่ะช่วงหยุดยาวที่ผ่านมามีกระแสข่าวหลายกระแสเลยเนาะคุณผู้ฟังคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นความเข้าใจผิดหรือว่าเฟคนิวที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนาะคุณผู้ฟังคะ เริ่มที่จังหวัดสระแก้วก่อนแล้วกันค่ะจังหวัดสระแก้วคุณผู้ฟังเรื่องช่วงที่ผ่านมานะคะมีข่าวลือค่ะว่ามีการเปิดประตูด่านที่สระแก้วนะคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวานนี้รองผู้ว่าเนี่ยลงไปพื้นที่แล้วก็ไปดูว่ายืนยันไม่ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรไม่มีการเปิดด่านแต่อย่างใดนะคะซึ่งข่าวลือที่ว่าเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นข่าวลือที่บอกว่ามีเปิดด่านเปิดประตูด่านเพื่อให้เด็กนักเรียนชาวกัมพูชาเนี่ยเดินทางเข้ามาเรียนหนังสือในไทยซึ่งก็มีการออกไปยืนยันแล้วก็ตรวจสอบว่าทุกประตูยังปิดอย่างแน่นหนาแล้วก็ข่าวนั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะเดินหน้าที่จะเอาผิดผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จทันทีด้วยค่ะเรื่องนี้เนาะส่วนในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการบ้างก็ออกมาพูดคุยเรื่องนี้ว่าได้มีไม่เคยมีข่าวเฟคนิวส์เนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้กับเด็กกัมพูชาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองก็ออกมาว่ายืนยันนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยข้อมูลเป็นข้อมูลเท็จไม่มีมูลความจริงและไม่มีการเสนอข่าวแนวคิดดังกล่าวหรือการหารือในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและก็ระดับการปฏิบัตินะคะขอให้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อเนาะตรวจเช็คข้อมูลให้ดีก่อนส่งต่อข้อมูลใดๆเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและอาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมและก็ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐได้ทีนี้ทางด้านของกองทัพบกกันบ้างค่ะได้มีการเตรียมพร้อมเรื่องของความมั่นคงเสริมฐานที่มั่นและก็พัฒนาเส้นทางบริเวณช่องสงำนะคะพร้อมเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยยืนยันว่าที่ผ่านมาแม้จะพบความเคลื่อนไหวบางอย่างของฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่แต่ผลจากการประเมินสถานการณ์ในภาพปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้พบสิ่งบ่งชี้ที่น่ากังวลค่ะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงร่วมกันติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ภารกิจการรักษาความมั่นคงแล้วก็การดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนเนี่ยมีความเรียบร้อยสมบูรณ์มากที่สุดนั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารในภาพรวมของประเทศที่ประเด็นเด่นๆรวมถึงประเด็นที่จะเข้าครม.วันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะ 9:31 นแล้วถึงเวลาที่จะไปติดอาวุธเรื่องของข้อกฎหมายความรู้เรื่องของข้อกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันบ้างนะคะไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

เมื่อท่านได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะสิ่งที่ท่านควรจะทำเป็นสิ่งแรกก็คือตั้งสติก่อนนะคะแล้วเมื่อตั้งสติได้แล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะเมื่อท่านได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะท่านจะต้องทำการตรวจสอบก่อนนะคะว่าเอกสารที่ได้รับนั้นเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือไม่ค่ะในการตรวจสอบก็สามารถโทรกลับไปที่ต้นทางของเอกสารได้นะคะเพราะโดยปกติหมายศาลหรือจดหมายจากสำนักงานอัยการจะต้องระบุอยู่แล้วว่าเป็นศาลอะไรสำนักงานอัยการอะไรนะคะที่ออกหนังสือนั้นมาถึงท่านค่ะประโยชน์ของการตรวจสอบเอกสารค่ะก็จะทำให้ท่านได้มีโอกาสทราบว่าเป็นเอกสารที่จริงหรือไม่และก็จะได้สอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าในการเตรียมตัวเมื่อถึงวันนัดนั้นท่านควรทำอย่างไรจะต้องเตรียมทนายความหรือไม่ต้องเตรียมหลักทรัพย์หรือไม่หรือต้องเตรียมเอกสารอะไรเป็นพิเศษในการไปที่ศาลหรือสำนักงานอัยการหรือไม่นะคะและนอกจากนี้ค่ะในปัจจุบันยังมีมิจฉาชีพยังใช้ช่องทางเอกสารของทางราชการในการหลอกลวงประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบก่อนจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะคราวนี้มาถึงวันนัดบ้างค่ะเมื่อถึงวันนัดตามเอกสารแล้วค่ะการไปติดต่อราชการเราก็ต้องแต่งกายเรียบร้อยสุภาพนะคะไม่ใส่กระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นหรือเสื้อสายเดี่ยวค่ะแล้วก็ไปถึงก็ต้องสำรวมกิริยาแล้วก็สำรวมวาจานะคะโดยเฉพาะที่ศาลค่ะที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาลการละเมิดอำนาจศาลเพียงแค่ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในศาลก็เรียกว่าการละเมิดอำนาจ

เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินตอนนี้ค่ะก็ถือว่านำเสนอเนาะเรื่องเกี่ยวกับหมายศาลนะคะที่บางคนบางทีอาจจะเป็นเฟกเนาะปลอมมาบ้างเป็นมิจฉาชีพปลอมมาบ้างยังไงก็ตรวจเช็คให้ดีนะคะก็ถือว่าได้รับเกียรติจากคุณเพ็ญนิภาชุมทองค่ะอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังคะที่มาให้ข้อมูลในเรื่องนี้สำคัญมากๆเนาะทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายศาลค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังค่ะอยากติดตามรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook ค่ะหรือว่า YouTube เนาะชื่อเดียวกันคือ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะหรือว่าถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถโทรหาสายด่วน1157หรือว่าเดินทางไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยได้เลยเช่นเดียวกันค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆนะประมาณ 3-4 นาทีนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นำข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายความรู้กฎหมายในชีวิตประจำวันเนี่ยมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้มาติดตามกันด้วยนะคะ9นาฬิกา35นาทีค่ะก็ถือว่าเข้าครึ่งของรายการกันแล้วคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารในสนามข่าวท้องถิ่นของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับชมกันผ่านทางวิทยุแล้วก็ผ่านทางเพจ Facebook ของสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะเอาละค่ะไปติดตามข่าวสารในสนามข่าวท้องถิ่นของเราค่ะเริ่มที่จังหวัดชุมพรกันก่อนคุณผู้ฟังคะชุมพรเมื่อวานนี้เนาะก็มีการประชาสัมพันธ์ค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรม Walk Run Bike นะคะซึ่งสนามจังหวัดชุมพรเนี่ยพร้อมแล้วเนาะที่จะเปิดรับสมัครค่ะในเรื่องของการผู้เข้าแข่งขันเนาะนะไม่ใช่เข้าแข่งขันค่ะผู้ร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินั่นเองค่ะหรือว่าโครงการWalk Run Bike Fighting Stroke 12ค่ะหรือว่า12นั่นเองเนาะซึ่งเปิดรับสมัครแล้วผู้ที่สนใจนะคะตั้งแต่วันที่4มิถุนายนเนี่ยเดี๋ยวอีก2วันเนาะ4มิถุนายนยาวๆไปถึงวันที่31สิงหาคม69ค่ะอัตราค่าสมัครอยู่ที่ประชาชนทั่วไปเนี่ย360บาทส่วนเยาวชนนะคะถ้าเกิด 7-18 ปีก็ราคา240บาทเป็นอัตราค่าสมัครรวมส่งไปรษณีย์เนาะส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า7ปีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีนะคะวันที่จัดกิจกรรมคือวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนปี69ค่ะที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าตะเภาเวลา 5:00 นจนถึง 10:00 นระยะทางคือเดิน5กิโลเมตรแล้วก็วิ่ง5กิโลเมตรค่ะซึ่งอยากถ้าเกิดสมัครเนาะหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรค่ะกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อโทร0775110040ต่อ201ในเวลาราชการนะคะซึ่งเรื่องนี้เองผู้ว่าเทียนชัยชูกิติวิบูลย์รวมถึงรองผู้ว่าทุกท่านเนี่ยก็ได้มาเชิญชวนรู้ฟังเนาะพี่น้องประชาชนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นชุมพรนครศรีธรรมราชหรือว่าสุราษฎร์ธานีก็ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้นะคะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะจากจังหวัดชุมพรค่ะเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อคุณผู้ฟังคะนครศรีธรรมราชก็มีหลากหลายประเด็นให้ได้ติดตามเช่นเดียวกันเริ่มต้นที่เมื่อวานประเด็นแรกเมื่อวานนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาสืบสานพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะโดยเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะทางด้านของนายสมชายเลี้ยน้อยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประธานฝ่ายสงฆ์นะคะร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักแล้วก็เปี่ยมด้วยพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชนแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยพร้อมใจกันสวมเสื้อผ้าสีขาวค่ะและร่วมพิธีเวียนเทียนเพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตค่ะมีพุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้าร่วมกว่า 5,000 คนท่ามกลางสายฝนแล้วก็แสงเทียนที่ส่องสว่างอย่างงดงามสะท้อนถึงความร่วมมือนะคะของทุกภาคส่วนในการบำรุงธรรมนุบำรุงพุทธศาสนาและสืบสาน

พณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมสืบไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนำพุทธศาสนิกชนเนาะ เวียนเทียนกันที่วัดท่านน้อยหรือว่าวัดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ค่ะแม้ว่าฝนจะตกโปรยปลายมาตลอดทั้งวันซึ่งนำโดยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานฝ่ายคารวะในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะโดยมีการมอบเกียรติบัตรด้วยเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนในการจัดทำกิจกรรมก่อนที่นำพุทธศาสนิกชนทุกคนเนี่ยแหละค่ะเข้าร่วมพิธีเดินเวียนเทียนรอบพระเจดีย์พระสารีริกธาตุหรือว่าเจดีย์พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์จำนวน3รอบเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปลายมาเป็นระยะค่ะโดยนางสมศรีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะในฐานะผู้จัดกิจกรรมเนาะก็กล่าวว่ากรมการศาสนาเนี่ยได้มีการกำหนดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาเนี่ยแหละค่ะในวันที่31พฤษภาคมเนาะตั้งแต่วันนั้นมาเนาะมีวัตถุประสงค์คือเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกคนได้มีส่วนร่วมค่ะในการสืบสานรักษาทำนุบำรุงพุทธศาสนาแล้วก็เสริมสร้างเนาะความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนาค่ะอันจะนำไปสู่การน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะโดยกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยจัดขึ้นประกอบด้วย3กิจกรรมด้วยกันค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะหรือว่าครอบครัวยุตกล้าศรัทธาอิ่มบุญอุ่นหนุนชุมชนโดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะแล้วก็พิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและก็ประชาชนได้ร่วมบำเพ็ญกุศลแล้วก็สืบสานพระธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติ2คือกิจกรรม1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสานมหาบารมีวิสาขบูชาโลกโดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนค่ะร่วมกันจุดประทีปคมเทียนเพื่อสร้างความสว่างไสวทั่วบริเวณจัดงานควบคู่กับการจุดธูปเทียนประกอบพิธีเวียนเทียนร่วมกันนะคะอย่างน้อยแห่งละ9ดวงประทีปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดท่านน้อยตำบลหลักช้างอำเภอช้างกลางค่ะแล้วก็กิจกรรมมี9วัดเนาะที่กำหนดการทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็กิจกรรมที่3คือรณรงค์การแต่งกายชุดผ้าไทยค่ะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยใส่ชุดแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเนาะหรือว่าเครื่องแต่งกายที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมรวมสร้างบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นไทยสอดรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะในการรณรงค์แต่งกายตามอัตลักษณ์ไทยสู่สากลภายใต้แนวคิดภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินค่ะนอกจากนี้ก็จะให้มีกิจกรรมในการสวดมนต์เนาะหมู่สรรเสริญค่ะพระรัตนธรรมนองสารพันยะเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆเนื่องในวันวิสาขบูชาของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขณะเดียวกันก็อย่างที่ผมบอกไปมีกิจกรรม1ล้านดวงประทีปเนื้อสืบสาร1ล้านความดีสืบสารพระบารมีวันวิสาขบูชาก็ถือว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยร่วมใจกันทำพิธีนี้นะคะแม้ว่าฝนจะตกลงมาโปรยปรายเพียงใดแต่ก็ไม่ได้ทำให้พลังความศรัทธาของพี่น้องประชาชนต่อพุทธศาสนาเนี่ยเสื่อมคลายลงแต่อย่างใดค่ะมาดูในเรื่องของโครงการบรรเทาค่าครองชีพพี่น้องประชาชนกันบ้างกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะซึ่งบรรยากาศของชาวนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนค่ะได้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่6โมงเช้านะคะซึ่งบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดนัดเสาธงอำเภอร่อนพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเมื่อวันนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากเป็นวันแรกที่สามารถเริ่มใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ผ่านแอปพลิเคชันนะคะซึ่งร้านนวลต่างๆก็ต่างนำป้ายเนื้อไทยช่วยไทยพลัสมาแสดงให้ลูกค้าได้เห็นอย่างชัดเจนค่ะเพื่อสามารถเลือกใช้สิทธิ์ซื้อของได้บรรยากาศการพูดคุยต่างๆก็เป็นประเด็นเรื่องของการเพิ่มยอดขายจากโครงการเช่นกันค่ะพ่อค้าร้านค้าขายเนื้อหมูสดก็เปิดเผยนะคะว่ามีลูกค้ามาใช้สิทธิ์คนแรกคือตั้งแต่6โมงเลยก็คือเริ่มใช้สิทธิ์ก็คือเริ่มมาจับจ่ายซื้อของเลยนะคะระบบใช้งานได้อย่างเสถียรไม่ได้พบปัญหาการใช้งานแต่อย่างใดค่ะ
ขณะเดียวกันที่ร้านค้าของชำในพื้นที่ตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมนะคะก็มีการเข้าร่วมเนื้อโครงการทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะก็มีประชาชนในพื้นที่เนี่ยเข้าไปซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคตั้งแต่6โมงเช่นเดียวกันระบบก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใดแล้วก็มีการเพิ่มปริมาณการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นของลูกค้าแต่ละคนด้วยนะคะโดยลูกค้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังมียอดเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนส่วนลูกค้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 1,000 บาทต่อเดือนเช่นเดียวกันเจ้าของร้านก็เปิดเผยว่าทางร้านก็พร้อมให้บริการประชาชนในการใช้สิทธิ์ของภาครัฐอย่างเต็มที่ในทุกโครงการนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อค่ะสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้ค่ะมีการจัดงานสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นจัดพิธีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุชยาและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะโดยเมื่อวานนี้นายพุทธศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นประธานในพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุชยาและนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาค่ะเนื่องในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดพระบรมธาตุชยาราชวรวิหารที่อำเภอชยาโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะเพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาและร่วมกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปโดยพระบรมธาตุชยานับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดค่ะแล้วก็เป็นโบราณสถานที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรศรีวิชัยในอดีตการแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุแล้วก็การห่มผ้าพระบรมธาตุจึงเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานนะคะแสดงถึงความเคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการร่วมอนุรักษ์และก็สืบสานมรดกสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นด้วยทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือว่ามนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยค่ะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะก็ได้ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมแล้วก็อำเภอชยารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดงานการนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่30หรือว่าวันเสาร์นะจนถึงวันที่1มิถุนายนหรือว่าเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาบรรยากาศการเที่ยวงานเนาะก็ถือว่าคึกคักด้วยนะคะแล้วก็ตรงกับวันหยุดยาวที่พี่น้องประชาชนก็จะได้มีเวลาใช้ออกมาอยู่กับครอบครัวแล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาของประเทศด้วยแล้วก็ของโลกด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็อีกหนึ่งประเด็นค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการประกอบพิธีเชิงพุ่มดอกบัวประดิษฐ์นะคะพระราชทานค่ะถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรค่ะเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายจุมพจน์วรรณชัตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เป็นประธานในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์นะคะไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศราชบพิตรนะคะประจำจังหวัดที่วัดสมหวังวนารามอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมนะคะโดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ค่ะตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศใหญ่เชิญไปถวายสักการะณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรนะคะของแต่ละจังหวัดพร้อมกันในเวลาประมาณ 20:39 นของช่วงเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติแล้วก็ได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็พระพุทธศาสนาที่ทำรงแล้วก็เป็นร่มโพร่มใสให้เป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้เป็นที่พึ่งมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานนั่นเองค่ะ
ครบถ้วนข่าวสารค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเข้ามาในช่วงท้ายของรายการแบบนี้คุณผู้ฟังคะก็ไปติดตามเนาะข่าวสารความเคลื่อนไหวในภาพรวมของประเทศหรือว่าภาพรวมของโลกกันต่อค่ะเพราะว่าวันหยุดที่ผ่านมาแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเนาะแต่ข่าวสารของเราไม่เคยมีวันหยุดนิ่งคุณผู้ฟังคะเอากิจกรรมเกี่ยวเนื่องในวันพรุ่งนี้ค่ะถือว่าวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะของพระสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะก็มีหลายสถานที่เนาะได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะคะคุณผู้ฟังขาโดยไปที่เรื่องแรกค่ะกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ3มิถุนายน2569เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวนะคะว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะในวันที่3มิถุนายน2569กรมการศาสนาค่ะก็ได้ร่วมกับวัดแล้วก็เครือข่ายทางพุทธศาสนาเนี่ยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะส่วนกลางเนี่ยร่วมกับวัดหงรัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเปราะบางนะคะในชุมชนเขตบางกอกใหญ่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลค่ะณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมค่ะที่วัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามนอกจากนี้ค่ะยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมนะคะเป็นพิธีทางศาสนามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนนี้ด้วยที่โรงละครแห่งชาติรวมพลังศาสนิกชนค่ะถวายพระพรชัยมงคลประกอบด้วยศาสนาพุทธค่ะจัดพิธีพระพุทธมนต์และก็กิจกรรมบำเพ็ญกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและขอพรเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรณเทวสถานสำหรับพระนครนะคะและศาสนาซิกค่ะจัดพิธีสวดกีรตันอันรดาสถวายพระพรค่ะรวมถึงมีการแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนทั่วไป300ชุดเพื่อถวายเป็นพระเจ้ากุศล นะคะรวมถึงเปิดโรงครัวพระศาสดาในวัดเพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมตามหลักศาสนาด้วยนั่นเองส่วนในภูมิภาคค่ะได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดกิจกรรมจิตอาสาการกิจกรรมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนาเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศได้มาร่วมการแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองค่ะพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดของหลายๆคนนะคะแต่รายการของเราก็ไม่ได้หยุดเนาะมาทำหน้าที่เล่าข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะมากันต่อค่ะในเรื่องของการสาธารณสุขหรือว่าสุขภาพของพี่น้องประชาชนทั้งในไทยแล้วก็ทั่วโลกบ้างกับเรื่องของสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นโควิด -19 หรือว่าอีโบลานั่นเองเอาโควิด -19 ก่อนคุณผู้ฟังคะรัฐบาลเองได้มีการติดตามสถานการณ์โควิด -19 อย่างใกล้ชิดย้ำว่ายังไม่พบสายพันธุ์ที่รุนแรงขึ้นขอให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยไม่ตื่นตระหนกค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลค่ะได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานการทำงานนะคะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องรองโฆษกได้กล่าวค่ะว่ากรมควบคุมโรคเนี่ยได้มีการเปิดเผยว่าขณะนี้ไทยพบสายพันธุ์โควิดที่ระบาดหลักคือสายพันธุ์ NB1H1 นะคะซึ่งแตกต่างจากสายพันธุ์ JN1 อย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานว่าสายพันธุ์ดังกล่าวก่อให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นหรือทำให้เกิดการแพร่ระบาดที่รวดเร็วผิดปกติค่ะทางนี้เนาะข้อมูลการเฝ้าระวังของไทยพบว่าแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่ยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่และส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงค่ะโดยระบบสาธารณสุขยังสามารถรองรับสถานการณ์ได้ดีอย่างเพียงพอ
ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานรัฐอย่างใกล้ชิดและไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือหรือว่าข้อมูลที่คลาดเคลื่อนโดยยังคงย้ำให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608ค่ะก็คือผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ส่วนแนวทางการป้องกันตนเองกระทรวงสาธารณสุขได้มีการแนะนำให้ประชาชนล้างมือบ่อยๆค่ะสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่แออัดหรือว่ามีคนจำนวนมากหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจนะคะและหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอหรืออ่อนเพลียควรตรวจ ATK แล้วก็พักรักษาตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นด้วยนั่นเองค่ะซึ่งรัฐบาลก็ขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีหลักสัญญาณนะคะว่าสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่เนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเนาะดำเนินกิจกรรมต่างๆได้เพียงขอให้ดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะขณะเดียวกันไปดูเรื่องของสถานการณ์อีโบลาในภาพรวมของโลกกันบ้างนะคะซึ่ง WHO ได้มีการเปิดเผยว่าอีโบลายับยั้งได้ผ่านชุมชนและผู้นำที่เข้มแข็งค่ะโดยเรื่องนี้นายแพทย์ทีโดสอัดฮานอมกิเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้เปิดเผยว่าหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีเฟลิกซ์ซิกเซเคดีผู้นำสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกในกรุงกินชาซาค่ะเมืองหลวงของ DR คองโกนะคะเมื่อวานนี้เนาะได้มีการเปิดเผยว่าเขาได้มองเห็นสัญญาณเชิงบวกบางประการค่ะตลอดจนขีดความสามารถเนาะในการตรวจแล้วก็รักษารวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าโรคติดต่อไวรัสอีโบลาสามารถยับยั้งได้โดยชุมชนและผู้นำรัฐบาลที่เข้มแข็งซึ่งจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ค่ะคณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศได้มีการเตือนค่ะว่าการระบาดของเชื้ออีโบลาใน DR คองโกและยูกันดาอาจจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าที่คาดการไว้เนื่องจากมีการแพร่ระบาดมานานถึง3เดือนก่อนที่จะมีการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะส่งผลให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเนี่ยเผชิญความยากลำบากในการระบุตัวแล้วก็แยกกักโรคเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อรายใหม่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่คือเรื่องของสถานการณ์ภาพรวมเนาะเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขที่เกิดขึ้นทั้งในไทยแล้วก็ทั่วโลกค่ะปิดท้ายข่าวสารใกล้เคียงเป็นเรื่องของยังต่างประเทศแต่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะคะกับประเทศมาเลเซียค่ะนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันกับการเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเนี่ยเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะคณะกรรมการสื่อสารและมัลติมีเดียของมาเลเซียหรือว่า MCMC รายงานนะคะว่ามาเลเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook TikTok และ YouTube ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้ค่ะต้องดำเนินการอย่างยืนยันอายุเนาะของผู้ใช้งานเทียบกับฐานข้อมูลของรัฐบาลซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นเงินสูงถึง10ล้านลิงกิตหรือประมาณ82ล้านบาทโดย MCMC กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะสั่งห้ามเยาวชนเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยการเข้าถึงเทคโนโลยีแต่มีจุดมุ่งหมายค่ะเพื่อเป็นการยกระดับความรับผิดชอบในกลุ่มแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียพ่อแม่และก็ผู้ปกครองในการปกป้องเยาวชนทางออนไลน์ทั้งนี้ค่ะมาเลเซียยกระดับในเรื่องของการตรวจสอบบริษัทโซเชียลมีเดียอย่างเข้มงวดภายหลังพบเนื้อหาทางออนไลน์ที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนาะแล้วก็กำลังดำเนินการปรับปรามเนื้อหาที่มีเจตนาปลุกปั่นความตึงเครียดทางเชื้อชาติหรือว่าศาสนารวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ด้วยนั่นเองค่ะก็อันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดเนาะในประเทศมาเลเซียใกล้เพื่อนบ้านของเราที่ห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเปิดเข้าใช้บัญชีงานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะและทั้งหมดนี้คุณผู้ฟังคะคือข่าวสารภาพรวมความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศรวมถึงสนามข่าวท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้รายการคุยข่าว9โมงของเราหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกับรายการของเรากับมุกได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับนี้มุกค่ะแล้วก็ช่างเทคนิคของเราเนาะรวมถึงสวทในเครือข่ายที่รับสัญญาณของเราไปถ่ายทอดสดสัญญาณต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
10: นายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางร่วมกับวัดหงส์รัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตบางกอกใหญ่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดขหายุสมธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติโรงพลังศาสนิกถวายพระพรชัยมงคลมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนนี
11: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยช่วงเช้าเวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณบริเวณเขื่อนท่าพยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสช่วงเย็นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1 ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีครีมพร้อมร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่3มิถุนายนนี้ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบราชการให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและ AI พร้อมลดขั้นตอนเอกสารเพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบราชการให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ปรับปรุงบริการภาครัฐเพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนลดภาระเอกสารและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ง่ายรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือคอพอได้เห็นชอบกันกับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับราชการและบุคลากรภาครัฐตามแนวพัฒนาบุคลากรภาครัฐพ.ศ. 2566ถึง 2570โดยกำหนดกรอบทักษะสำคัญ7ด้านเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้สอดคล้องกับบทบาทของบุคลากรในแต่ละกลุ่มทั้งผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานและผู้บริหารและผู้ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทั่วไปเพื่อให้การพัฒนาตรงกับภารกิจและสามารถนำไปใช้ได้จริงโดยตั้งเป้าว่าภายในปี2570ข้าราชการจะสามารถนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการทำงานและการให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมกนิกาแก้วใสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเกี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชารัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ใน

เกิดจรัสวัฒนาพระเมตตาราชประจักษ์ทั่วทิศาองค์ราชินีสิริศักดิ์พัชรสุธาผู้บุญญาพระเกียรติขจรไกลเฉลิมพระชนมงคลพิมลลักษณ์เทพพิทักษ์ปกป้องปิ่นเทิดไทยเหล่าประชาทวยราชน้อมรวมใจกราบอวยชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวทตุ้งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะคะพบกับดิฉันมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ยศเจริญยศสายทองนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะสามารถรับฟังได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz ค่ะและทางด้านคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 GHz ค่ะแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเรานะคะได้ทาง Facebook Live ค่ะในเพจของสวทของเรานะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prde.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารนะคะที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะที่ได้มีการเริ่มต้นในการใช้งานวันที่1มิถุนายนต่อเป็นต้นมานะคะมีการลดค่าครองชีพนะคะประชาชนใช้สิทธิ์อย่างคึกคักทั่วประเทศเลยนะคะซึ่ง AI นกกระซิบก็จะช่วยร้านค้าวิเคราะห์ยอดขายค่ะและอีกหนึ่งประเด็นนะคะสำหรับPrime Month 2026นะคะตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมความเท่าเทียมทางเพศกระตุ้นการท่องเที่ยวด้านไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ค่ะและประเด็นส่งท้ายนะคะสำหรับรัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งย้ำว่ายังไม่พบความรุนแรงเพิ่มแม้ว่าพบสายพันธุ์ NB181 ระบาดหนักก็ตามนะคะก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องค่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะมาติดตามบทความกันก่อนนะคะสำหรับบทความการสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างสมดุลคนกับช้างผ่านโครงการพัชรสุธาขชานุรักษ์นั่นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับป่าอย่างยั่งยืนค่ะผ่านการฟื้นฟูผืนป่าและระบบนิเวศควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบผืนป่าค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระราชทานชื่อโครงการว่าโครงการพัชรทุธาขชานุรักษ์นั่นเองค่ะอันมีความหมายอันเป็นสิริมงคลว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ช้างป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้คงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะพร้อมกันนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการค่ะเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดสะท้อนถึงพระราชหฤทัยในการห่วงใยทั้งความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของราษฎรรวมถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของชาติค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ได้ดำเนินโครงการด้านมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูแหล่งน้ำและแหล่งอาหารภายในพื้นที่ป่าค่ะเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศและลดการออกหากินของช้างป่าในพื้นที่ชุมชนค่ะควบคู่ไปกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างคนกับสัตว์ป่าค่ะซึ่งแนวทางดังกล่าวนะคะถือเป็นการสร้างสมดุลใหม่ๆของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ไม่ได้มุ่งเพียงแค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะคะแต่เป็นการสร้างรากฐานของการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและก็สังคมค่ะโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงการอนุรักษ์ช้างป่าเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะภายใต้พระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดค่ะเพื่อให้ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองยังคงอยู่กับผืนป่าไทยค่ะและขณะเดียวกันประชาชนก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนสืบไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะในเรื่องราวของการสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างสมดุลคนกับช้างผ่านโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวไทยช่วยไทยพลัส60-40ลดค่าครองชีพประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักทั่วประเทศและ AI นกกระซิบช่วยร้านค้าวิเคราะห์ยอดขายอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาครัฐหรือระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสทันสมัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงลักษณะของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันระบบราชการต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเข้ามาตรวจสอบการทำงานของทางราชการรวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับภาครัฐยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้ามุ่งเน้นแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิตอลสมัยใหม่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียวมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงมีการเตรียมการล่วงหน้าตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลานำเทคโนโลยีหรือระบบงานสมัยใหม่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับปัจจัยความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการผสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆในสังคมมีการทำงานร่วมกันร่วมมือการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันการสร้างนวัตกรรมคิดค้นและแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะพร้อมเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลนำเทคโนโลยีเช่นอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนรวมถึงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์มาใช้งานให้บริการมีความสะดวกปลอดภัยและประหยัดตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้รวดเร็วทุกเวลาทุกสถานที่ระบบราชการ 4.0 พัฒนาบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

ีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งและในวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวที่มักจะเป็นปัญหาในฤดูกาลที่มีความกดอากาศสูงนะครับทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศติดส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นจำนวนมากสิ่งเหล่านี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นมีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจราจรติดขัดหนาแน่นนั่นเองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เราก็จะมาดูกันว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างไปรับชมกันครับกรมการขนส่งทางบกได้มีการให้คุมเข้มตรวจวัดควันดำรถทุกประเภทที่มาดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถณสำนักงานขนส่งมีการเข้มงวดตรวจวัดควันดำรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมการตรวจสภาพรถ VICC เพื่อควบคุมการตรวจสภาพรถของตรอ.ผ่านกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์มีการเข้มงวดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงบนถนนสายหลักสายรองทั่วประเทศหากตรวจพบรถที่มีค่าควันดำจากท่อไอเสียเกินร้อยละ45มีโทษเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาทและสั่งพ่นห้ามใช้รถทันทีโดยเจ้าของรถจะต้องนำรถไปแก้ไขและผ่านการตรวจสภาพจึงจะนำไปใช้งานได้อีกครั้งนะครับนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบการขนส่งสาธารณะและขนส่งสินค้าเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากกร

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฟังอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเราก
1: ลับมาติดตามนะคะกับร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นข่าวนะคะสำหรับไทยช่วยไทย plus 60-40 ลดค่าครองชีพประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักทั่วประเทศค่ะและรวมไปถึง EI นกกระซิบด้วยนะคะในการช่วยร้านค้าวิเคราะห์ยอดขายนั่นเองค่ะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้โพสต์ใน Facebook นะคะในการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plusออกไปใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยค่ะทั้งทางด้านของนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้มีการลงพื้นที่ติดตามการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 ค่ะที่ตลาดสดธนบุรีนะคะซึ่งจากการสำรวจค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่เห็นประชาชนออกมาใช้จ่ายกับทางโครงการนะคะซึ่งจะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้จริงๆและได้รับการยืนยันจากประชาชนค่ะว่าการใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ในแอปเป๋าตังค์ใช้งานง่ายนะคะทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเลยค่ะมีการใช้งานที่สะดวกเน้นย้ำค่ะผู้ที่มีสิทธิ์ไม่จำเป็นจะต้องใช้จ่ายในวันเดียวนะคะใช้จ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ตัดสิทธิ์นะคะแต่ว่าให้จ่ายหมดภายในเดือนนะคะไม่สมทบในเดือนถัดไปนั่นเองเพราะว่าวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยนะคะแก้วิกฤตปากท้องของประชาชนให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงนั่นเองซึ่งการใช้สิทธิ์วันแรกก็คือ1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะประชาชนแล้วก็ร้านค้าใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40กันอย่างคึกคักเลยนะคะในเวลา 17:00 นที่ผ่านมานะคะมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 1,084.43 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยประชาชนนะคะใช้จ่ายไปที่454.78 ล้านบาทนะคะแล้วก็รัฐบาลค่ะร่วมจ่ายอยู่ที่ 629.65 ล้านบาทนั่นเองค่ะซึ่งจำนวนผู้จ่ายนะคะอยู่ที่5ล้านคนด้วยกันและจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่ายนะคะอยู่ที่ 5.66 แสนร้านค้าด้วยกันนะคะโดยประชาชนค่ะสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลที่มีการเพิ่มวงเงินช่วยเหลืออีก700บาทต่อเดือนนะคะซึ่งก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะซึ่งก็จะตั้งใจใช้สิทธิ์เต็มวงเงิน 1,000 บาทนะคะซึ่งซื้อสิ่งของที่จำเป็นให้เพียงพอต่อการดำรงชีพค่ะส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วนะคะก็แนะนำให้ร้านค้าเนี่ยใช้งาน AI นกกระซิบนะคะที่อยู่บนแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะเพื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายเป็นรายวันแล้วก็สามารถนำข้อมูลการขายเนี่ยไปขอสินเชื่อในระบบได้โดยที่ไม่ต้องกู้นอกระบบเลยนะคะส่วนกรณีผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่ารายได้น้อยนะคะในวันนี้นะคะ2มิถุนายนนะคะทางของกระทรวงการคลังก็จะเสนอทางคณะรัฐมนตรีค่ะให้มีการตรวจสอบสิทธิ์ใหม่นะคะโดยจะนำสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เก่า 13.18 ล้านรายด้วยกันนะคะมาคัดกรองตามหลักเกณฑ์ใหม่ค่ะสำหรับผู้ที่ตกหล่นหรือว่าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะก็สามารถไปติดต่อได้ที่ทางกระทรวงมหาดไทยโดยที่ไม่มีการเปิดลงทะเบียนใหม่อย่างแน่นอนนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการโพสต์ Facebook ในการเชิญชวนประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะให้ออกไปใช้สิทธิ์โดยมีข้อความนะคะที่ระบุว่าไทยช่วยไทย plus เริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน 60-40 นะครับซึ่งทางด้านของนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะพร้อมด้วยนายอาชวัฒน์เจริญศิลป์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังและนายพยงศรีวณิชนะคะคณะกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยค่ะได้มีการลงพื้นที่นะคะในการตรวจติดตามความพร้อมการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะซึ่งได้ลงพื้นที่กันที่ตลาดสดธนบุรีถนนบรมราชชนนีนะคะซึ่งก็เป็นวันแรกที่มีการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ไปเมื่อวานนี้นะคะเพื่อเป็นการประเมินถึงความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะรวมไปถึงระบบการชำระเงินแล้วก็ การให้บริการในพื้นที่จริงนะคะโดยได้มีการพบปะประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะจากทางผู้ใช้บริการแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะรวมไปถึงการติดตามการทำงานของระบบแล้วก็กระบวนการให้บริการนะคะเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงเลยนะคะซึ่งจากการมาสำรวจค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่เห็นประชาชนมาใช้จ่ายกับทางโครงการนะคะซึ่งก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพให้กับประชาชนได้จริงๆนะคะพร้อมกับได้รับการยืนยันจากประชาชนค่ะว่าการใช้จ่ายผ่าน G Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังมีการใช้งานง่ายค่ะทั้งทางผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเลยนะคะมีการใช้งานที่สะดวกนั่นเองค่ะซึ่งนายเอกนิตินะคะก็ย้ำค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40 ที่ทางรัฐบาลสมทบค่าใช้จ่ายให้ 60% หรือว่า200บาทต่อวันนะคะแล้วก็ประชาชนใช้จ่ายเอง 40% หรือว่า133บาทต่อวันรวมเป็น333บาทต่อวันนะคะวงเงินอยู่ที่ 1,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ใช้ผู้ที่มีสิทธิ์นะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้ให้หมดภายในวันแรกนะคะจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ค่ะไม่ตัดสิทธิ์อย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าอยากให้ใช้จ่ายให้หมดภายในเดือนนะคะไม่มีการสมทบในเดือนถัดไปนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ค่ะไม่ได้ช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะแก้ไขวิกฤตปากท้องของประชาชนให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงนั่นเองค่ะผู้ฟังซึ่งการใช้สิทธิ์ในวันแรกนะคะก็คือเมื่อวานนี้1มิถุนายนค่ะประชาชนแล้วก็ร้านค้าใช้สิทธิ์ได้ผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40กันอย่างคึกคักเลยนะคะซึ่งในเวลา 17:00 นของเมื่อวานนี้นะคะมียอดใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 1,084.43 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยประชาชนนะคะมีการใช้จ่ายอยู่ที่ 454.78 ล้านบาทแล้วก็ทางรัฐเนี่ยร่วมจ่ายอยู่ที่ 629.65 ล้านบาทนั่นเองค่ะจำนวนผู้ใช้จ่ายนะคะอยู่ที่5ล้านคนแล้วก็จำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่ายนะคะอยู่ที่ 5.66 แสนร้านค้านะคะโดยทางประชาชนค่ะสามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้ากับทางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการรวมไปถึงบริการขนส่งมวลชนสาธารณะนะคะโดยการชำระผ่านทาง G Wallet นะคะในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่บัดนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ในเวลา6:00 น.ถึง23:00 น.นะคะรวมไปถึงการสั่งอาหารนะคะผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มีการเข้าร่วมโครงการนะคะได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนค่ะไปจนถึง30กันยายนในเวลา6:00 น.ถึง21:00 น.นั่นเองนะคะส่วนทางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาก็เป็นวันแรกเช่นกันนะคะที่ทางรัฐบาลได้โอนเงินสนับสนุนเพิ่มเติมให้อีกเป็นจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้รับวงเงินรวมอยู่ที่ 1,000 บาทต่อเดือนนั่นเองจากเดิมอยู่ที่300บาทนะคะซึ่งก็เป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายนนะคะซึ่งก็มีผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็สแกนใบหน้านะคะเพื่อเป็นการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะโดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นในครัวเรือนนะคะอย่างเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชนะคะน้ำปลาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะคะโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายๆรายเลยนะคะรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลค่ะที่มีการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือนะคะเนื่องจากสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยนะคะแล้วก็ตัดสินใจใช้สิทธิ์เต็มวงเงิน 1,000 บาทเลยค่ะเพื่อเป็นการซื้อสิ่งของที่จำเป็นนะคะให้เพียงพอต่อการดำรงชีพแล้วก็หวังนะคะให้มีมาตรการช่วยเหลือลักษณะนี้อีกนะคะอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับผู้ประกอบการร้านค้านะคะผู้ฟังค่ะขณะนี้เนี่ยมีมาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วนะคะอยู่ที่ 1.05 ล้านร้านค้าด้วยกันนะคะซึ่งก็ยังเปิดให้ร้านค้าใหม่ๆเนี่ยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีกนะคะไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอยู่แล้วค่ะทางด้านนายเอกนิตินะคะก็ได้แนะนำให้ร้านค้าใช้งาน AI นกกระซิบนะคะซึ่งก็จะ เป็น AI Chatbot สำหรับร้านค้าโดยเฉพาะเลยนะคะที่มีการอยู่บนแอปพลิเคชันถุงเงินนั่นเองค่ะเพื่อให้ร้านค้าได้ใช้ในการวิเคราะห์ยอดขายเป็นรายวันนะคะแล้วก็วิเคราะห์ช่วงเวลาที่มีการขายดีที่สุดราคาขายเฉลี่ยแล้วก็สามารถเตรียมสินค้าเปรียบเทียบราคาได้ด้วยนะ

0: รัฐอาจจะลดลงนะคะอยู่ที่20-40%ซึ่งก็จะช่วยประหยัดงบประมาณได้มากกว่า 20,000 ล้านบาทเลยนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่ตกหล่นหรือว่าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นการเก็บตกปลาคัดกรองใหม่โดยที่ไม่มีการเปิดลงทะเบียนใหม่นะคะผู้ฟังค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะทางด้านของไทยช่วยไทยพลัส60-40ลดค่าครองชีพนะคะซึ่งทางประชาชนก็ใช้สิทธิ์อย่างคึกคักทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งก็ได้มีการ เริ่มใช้สิทธิ์ไปแล้วนะคะในเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะและทางด้านของ AI นกกระซิบก็จะช่วยร้านค้าในการวิเคราะห์ยอดขายนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาติดตามไพร์มัน2026นะคะตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมความเท่าเทียมทางเพศนะคะแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030นะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: นี่คือวิกฤตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งระบบพลังงานของโลกแหล่งผลิตน้ำมันเส้นทางขนส่งพลังงานและเสถียรภาพด้านพลังงานของหลายประเทศกำลังถูกท้าทายประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าทุกครอบครัวทุกธุรกิจและคนไทยทุกคนต้องเผชิญกับผลกระทบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้เรารู้ดีว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและหลายคนอาจกำลังกังวลว่าเราจะรับมืออย่างไรกระทรวงพลังงานและทุกหน่วยงานในสังกัดได้เตรียมมาตรการรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้แล้วเราเตรียมพร้อมเพื่อให้ประเทศและคนไทยทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงแม้เราอาจจะเปลี่ยนวิกฤตพลังงานของโลกไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีใช้พลังงานของเราได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับแอร์ที่26องศาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเมื่อประเทศเตรียมพร้อมและคนไทยทุกคนร่วมมือกันวิกฤตพลังงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวเพราะพลังเล็กๆของคนไทยทุกคนเมื่อรวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การประหยัดพลังงานวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลดการใช้พลังงานแต่คือการเพิ่มพลังให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานพลัสยกกำลัง2

0: เมื่อคุณดื่ม
1: ไปก่อนด้วย
0: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
1: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
2: อีกไกลวะ

0: หรือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถอะ
1: รถมาแล้วรถมาแล้ว

0: และแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: วัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเด้
1: ว
3: ั
1: ดเด้วัดตัววัดนี
0: ่เหล้าทำให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเหล้าดื่มเหล้าเมาถึง

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเราก
1: ลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นของไพร์มันต์2026นะคะในการตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมความเท่าเทียมทางเพศกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะซึ่งดันไทยสู่การเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030นะคะโดย World Pride Month นะคะหรือว่าเดือนแห่งความภาคภูมิใจค่ะก็เป็นเดือนของช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศนะคะส่งเสริมความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนและการยอมรับความแตกต่างในสังคมนะคะโดยมีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์ Stonewall นะคะที่นครนิวยอร์กนั่นเองในปีค.ศ.1969นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยค่ะผู้ฟังของการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลกนะคะจึงทำให้เดือนมิถุนายนนี้ค่ะได้รับการกำหนดให้เป็นไพร์มันต์นะคะแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เฉลิมฉลองในหลายประเทศทั่วโลกเลยค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะก็เริ่มต้นจัดงานไพร์ครั้งแรกนะคะในปี2542ภายใต้ชื่องาน Bangkok Gay Festival 1999นะคะและหลังจากนั้นก็ได้มีการจัดงานไพร์มันต์ในประเทศไทยอย่างจริงจังเลยค่ะในช่วงปี2022ถึง2025นะคะและในปี2025ค่ะทางรัฐบาลนะคะก็มีการได้เปิดกิจกรรมค่ะ Amazing Thailand Love Win Festival นะคะภายใต้โครงการ Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจของชุมชน LGBTQ+ ทั่วโลกเลยนะคะเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะของเมืองท่องเที่ยวที่มีการสนับสนุนความเท่าเทียมแล้วก็ความหลากหลายทางเพศนะคะพร้อมที่จะเป็น Pride Destination นะคะระดับโลกอย่างแท้จริงเลยค่ะพร้อมกับผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมจนมีการประสบความสำเร็จนะคะซึ่งก็มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการไปนะคะเมื่อวันที่23มกราคม2568นะคะเพื่อมอบสิทธิให้กับบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ว่าเพศใดก็ตามนะคะสามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างเท่าเทียมภายใต้กฎหมายนั่นเองค่ะซึ่งทางกลุ่ม LGBTQ+ นะคะก็ยังเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแล้วก็มีศักยภาพในการใช้จ่ายที่สูงด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะและการจ้างงานรวมไปถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยด้วยนะคะในฐานะสังคมที่มีการเปิดกว้างแล้วก็เคารพความหลากหลายนั่นเองค่ะซึ่งการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026ก็เป็นการสะท้อนถึงความสำเร็จด้วยนะคะของไทยในการประกาศใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยจะมีการจัดกิจกรรม Pride Month ในทุกภูมิภาคเลยนะคะตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยนะคะแล้วก็จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Pride 2030เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีรุ้งนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวยกระดับทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็สร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมและการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่ง Pride Month นะคะหรือว่าเดือนแห่งความภาคภูมิใจก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนะคะความหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ นั่นเองค่ะส่งเสริมความเท่าเทียมนะคะสิทธิมนุษยชนแล้วก็การยอมรับความแตกต่างกันในสังคมนะคะโดยมีกิจกรรมสำคัญค่ะอย่างเช่นขบวนพาเหรดการเสวนาเนศการกิจกรรมทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็การรณรงค์ด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศทั่วโลกเลยนะคะซึ่งจุดเริ่มต้นของไพร์มันต์เลยค่ะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จราจร Stonewall นะคะหรือว่าการต่อต้านการเลือกปฏิบัติของทางกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนั่นเองค่ะผู้ฟังซึ่งหลังจากที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาตรวจค้นสถานบันเทิงที่ชื่อว่า Stonewall Inn ในนครนิวยอร์กนะคะเมื่อวันที่28มิถุนายน1969ก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของทางชาว LGBTQ+ ทั่วโลกเลยนั่นเองค่ะซึ่งต่อมานะคะในเดือนมิถุนายน1970ค่ะก็ได้มีการจัดขบวน Pride Parade ครั้งแรกนะคะในหลายเมืองของทางสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อเป็นการระลึกถึงครบรอบ1ปีของเหตุการณ์ Stonewall นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยได้ขยายการจัดกิจกรรมไปทั่วโลกเลยค่ะก็ทำให้เดือนมิถุนายนเนี่ยถูกกำหนดให้เป็น Pride Month นั่นเองนะคะ ซึ่งสำหรับประเทศไทยของเราค่ะผู้ฟังขาเริ่มต้นจัดงานพรายครั้งแรกนะคะในปี2542ภายใต้ชื่องาน Bangkok Gay Festival 1999นะคะโดยการจัดขึ้นที่บริเวณถนนสีลมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิความเท่าเทียมทางเพศในประเทศไทยเรานะคะแล้วก็ภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมในช่วงแรกๆของไทยเนี่ยเกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดนะคะโดยเน้นไปที่เมืองท่องเที่ยวอย่างเช่นภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่นะคะจนกระทั่งปี2549ก็มีการเดินขบวนพาเหรดพรายครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครค่ะบริเวณถนนสีลมนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมมาหยุดชะงักลงในปี2552เนื่องจากมีการต่อต้านจากบางกลุ่มนั่นเองค่ะแล้วก็ในปี2565ก็ได้มีการจัดพรายมันขึ้นนะคะภายใต้ชื่องานBangkok Narumit Pride 2022ซึ่งจัดโดยคณะทำงานบางกอก Narumit Pride นั่นเองค่ะแล้วก็เครือข่ายของนักกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางเพศนะคะเป็นการร่วมเดินพาเหรดร่วมกับทางภาคประชาสังคมภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีวัดแขกสีลมถึงสีลมซอย2เขตบางรักนะคะซึ่งได้ร่วมกันตัดริบบิ้นแห่งความอคติทางเพศนะคะเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านความอคติต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะการจัดงานพรายมันในประเทศไทยก็ได้เริ่มผลักดันอย่างจริงจังค่ะผู้ฟังในช่วงปี2022ไปจนถึง2025นะคะซึ่งทาง2025ค่ะรัฐบาลก็ได้มีการเปิดกิจกรรมAmazing Thailand Love Win Festival นะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025นะคะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองไทยมันนะคะหรือว่าเดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาวชุมชน LGBTQ+ ทั่วโลกนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะเมืองท่องเที่ยวนะคะที่สนับสนุนความเท่าเทียมแล้วก็ความเสมอภาคทางเพศนะคะพร้อมที่จะเป็น Pride Destination ระดับโลกอย่างแท้จริงเลยนะคะและมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดเดือนมิถุนายนในหลายๆจังหวัดเลยนะคะพร้อมทั้งผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมจนมีการประสบความสำเร็จแล้วนะคะในวันที่23มกราคม2568ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็เป็นวันที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมหรือว่าพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่24พุทธศักราช2567นะคะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการค่ะพร้อมมอบสิทธินะคะให้กับบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ว่าเพศไหนก็สามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างเท่าเทียมภายใต้กฎหมายนั่นเองค่ะผู้ฟังซึ่งกลุ่ม LGBTQ+ นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเลยนะคะที่หลายประเทศให้ความสำคัญนะคะเนื่องจากมีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงมีรูปแบบของการใช้จ่ายที่เน้นความคุ้มค่านะคะแล้วก็ชื่นชอบการพักผ่อนแบบลักชัวรี่นั่นเองค่ะและมีอัตราการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยนะคะกว่าทางนักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะซึ่งก็เป็นการเติบโตของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานในธุรกิจบริการท่องเที่ยวนะคะโรงแรมร้านอาหารสายการบินแล้วก็ธุรกิจเฉพาะทางค่ะที่มีการออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยนะคะอีกทั้งประเทศที่ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQ+ เป็นอย่างดีก็จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงสังคมที่เปิดกว้างด้วยนะคะเคารพในสิทธิมนุษยชนและมีความปลอดภัยนะคะพร้อมที่จะเจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ช่วยสร้างจุดแข็งและความหลากหลายให้กับทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะซึ่งก็หลายประเทศค่ะรวมไปถึงไทยด้วยนะคะก็ได้ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะผ่านการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์และเทศกาลต่างๆนะคะอย่างเช่น Pride Month นั่นเองซึ่งการจัด Pride Month ในเดือนมิถุนายนนะคะเมื่อปี2568ที่ผ่านมานะคะงาน Bangkok Pride Festival 2025ค่ะได้มีการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะกว่า 4,500 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะผู้ฟังมีคนที่เข้ามาร่วมขบวนพาเหรดทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติกว่า 300,000 คนเลยทีเดียวค่ะซึ่งสำหรับในปี2569นะคะก็คาดว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจก็จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดแน่นอนค่ะโดยมีแรงหนุนจากกฎหมายสมรสเท่าเทียม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนของรัฐบาลนะคะที่ให้ความสำคัญกับทางสิทธิมนุษยชนความหลากหลายแล้วก็ความเท่าเทียมทางเพศมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะประกอบกับการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026ปีนี้ก็ไม่เพียงแค่เป็นการเฉลิมฉลองไพร์มันเท่านั้นนะคะผู้ฟังแต่ว่าเป็นการประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนเลยนะคะในการยกระดับกรุงเทพมหานครสู่การเป็น Pride Destination ระดับโลกแล้วก็เป็นมหานครแห่งความหลากหลายและความเท่าเทียมนั่นเองค่ะด้วยการเสนอชื่อเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Pride นะคะภายใต้ชื่อ Bangkok World Pride 2030ที่กรุงเทพมหานครในปี2030นั่นเองค่ะซึ่งการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026นะคะที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคเอกชนนะคะได้ร่วมมือกันจัดภายใต้แนวคิดแพทหรือ World of Pride นะคะก็คือถักทอด้วยความภาคภูมิใจนั่นเองค่ะมีการเดินขบวนพาเหรดนะคะภายใต้แนวคิดสากลPeace หรือว่าสันติภาพนะคะความเสมอภาคปราศจากการเลือกปฏิบัติและการสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับทุกเพศสภาพนะคะ People นะคะก็คือประชาชนการเคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมนะคะแล้วก็สุดท้ายคือ Pride ก็คือความภาคภูมิใจนะคะเป็นความภาคภูมิใจตัวตนของกลุ่ม LGBTQ+ นะคะที่เป็นความสำเร็จของประเทศไทยด้วยนะคะในการประกาศใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมจนพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่เวทีโลกนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับขบวนนะคะได้แบ่งออกเป็น6ขบวนหลัก6สีด้วยกันค่ะผู้ฟังได้แก่ขบวนสีเขียวแห่งสมดุลขบวนสีฟ้าแห่งสันติและก็การอยู่ร่วมกันนะคะขบวนสีม่วงแห่งตัวตนขบวนสีส้มแห่งศักดิ์ศรีนะคะขบวนสีแดงแห่งความรักแล้วก็ขบวนสีเหลืองแห่งศิลปะและศรัทธานั่นเองค่ะซึ่งก็กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสีลมนะคะยาวต่อเนื่องไปจนถึงถนนพระราม4ถนนอังรีดูนังถนนพระราม1นะคะมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่สนามกีฬาเทพหัสดินนะคะก็คือสนามกีฬาแห่งชาตินั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นถนนสีรุ้งแห่งการเฉลิมฉลองความเท่าเทียมนะคะความหลากหลายเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะพร้อมด้วยนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมในการเดินขบวนด้วยนะคะเพื่อร่วมกันจุดประกายความหลากหลายสร้างพื้นที่ปลอดภัยของทุกคนนะคะพร้อมแสดงความมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยด้วยนะคะในการผลักดันเพื่อเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030นะคะซึ่งก็จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีรุ้งนะคะที่จะดึงดูดเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวรวมไปถึงยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยได้อย่างมหาศาลเลยค่ะผู้ฟังอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเรื่องของความเท่าเทียมในทุกๆด้านด้วยนะคะขณะที่กิจกรรมเวที Pride Stage นะคะที่ทางสนามกีฬาเทพหัสดินนายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะได้ออกมากล่าวนะคะว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือนะคะกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และก็ภาคเอกชนในการร่วมมือกันนะคะทำให้เห็นว่าทุกภาคส่วนเนี่ยล้วนที่จะแสดงออกถึงความสามัคคีแสดงออกถึงความเท่าเทียมความอิสระนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของการจัดงานนั่นเองค่ะและการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะก้าวไปสู่การเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Pride 2030นั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของนายนิกรสมกลางนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะกล่าวว่ายินดีที่ได้เห็นทุกคนในการร่วมกันแสดงพลังอันยิ่งใหญ่แห่งความเท่าเทียมทางเพศนั่นเองค่ะซึ่งยืนยันนะคะว่าจะผลักดันการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในทุกกลุ่มนะคะโดยเฉพาะการทลายกำแพงแห่งความเหลื่อมล้ำทางสังคมการจัดงานครั้งนี้คือเป็นมากกว่าการจัดงานรื่นเริงนะคะผู้ฟังแต่ว่าเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นกลไกทางสังคมที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางกฎหมายนะคะเพื่อรองรับสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชนความหลากหลายทางเพศค่ะให้เกิดขึ้นจริงแล้วก็คาดหวังว่าจะเห็นการจัดกิจกรรมนี้เนี่ยกระจายไปทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งสำหรับการจัดPride Monthตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ค่ะประกอบไปด้วยที่กรุงเทพมหานครนะคะมีการจัดงานวันแบงคอกวันไพร์วันรัน2026นะคะวันที่7มิถุนายนนะคะที่วันแบงคอกกรุงเทพนั่นเองค่ะและมีงาน We All Pride Thailand 2026นะคะที่บางกะปิ ในวันที่20มิถุนายน2569นั่นเองค่ะต่อกันที่ภาคกลางนะคะมีงานอยุธยาพรายด์2026ในวันที่13มิถุนายนนี้นะคะในเวลา16นาฬิกาที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะและที่ภาคเหนือนะคะสำหรับงานพะเยาพรายด์เฟสติวัล2026นะคะในวันที่26ถึง27มิถุนายนนี้นะคะที่กว้านพะเยาจังหวัดพะเยานั่นเองค่ะและที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะกับงานเลยไพรมัน2026นะคะวันที่6มิถุนายนที่สวนสาธารณะกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนั่นเองค่ะแล้วก็ Pride of อีสาน at the Mall โคราชนั่นเองค่ะในวันที่6ถึง7มิถุนายนนะคะที่ The Mall โคราชจังหวัดนครราชสีมาค่ะและทางภาคตะวันออกนะคะที่งานพัทยา International Pride Festival 2026นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายนนะคะที่ถนนเลียบชายหาดพัทยาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและงาน CircuitFestival Asia 2026นะคะวันที่19ถึง21มิถุนายนที่ The Sky Hotel พัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะและมาที่ภาคใต้ของเรานะคะกับงานภูเก็ต Pride Festival 2026นะคะในวันที่1ถึง7มิถุนายนนี้นะคะที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตและงานตรัง Pride 2026นะคะในวันที่13มิถุนายนที่โรบินสันตรังนะคะอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังและที่กระบี่นะคะกับกระบี่ Pride 2026ในวันที่20มิถุนายนนี้นะคะและสุดท้ายก็คือหาดใหญ่ Pride Festival 2026นะคะในวันที่27ถึง28มิถุนายนนะคะที่เดียน่าซีนิเพล็กนะคะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารแห่งความภาคภูมิใจนะคะกับงาน World Pride 2026นะคะตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายเท่าเทียมความเท่าเทียมทางเพศกระตุ้นการท่องเที่ยวดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก
8: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดหลังตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ ND.1.8.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบในประเทศไทยโดยอาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ไอเจ็บคอและมีไข้ซึ่งอาการเจ็บคอเป็นลักษณะเด่นของสายพันธุ์ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพหากมีไข้ไอหรือเจ็บคอควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อย้ำว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและยังไม่จำเป็นต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมส่วนการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าวจะแพร่กระจายง่ายเหมือนสายพันธุ์โอมิครอนหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้แพทย์ลงรายละเอียดผลิตนาฏประการสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหารือนายกรัฐมนตรีเร่งเครื่องพัฒนา SME หลังสัดส่วน GDP ปรับลดลงยืนยันเตรียมแผนรับมือแล้ว
9: นายณภินทร ศรีสรรพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการพูดคุยถึงภาพรวมการทำงานทั้งในส่วนของงานการเมืองและงานราชการที่ต้องขับเคลื่อนและพัฒนาโดยโฟกัสหลักอยู่ที่การเร่งแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กและระดับไมโครเนื่องจากพบว่าสัดส่วนของ SME ต่อ GDP ของประเทศในปัจจุบันมีตัวเลขที่ตกลงมาโดยทางนายกรัฐมนตรีได้กำชับอย่างเร่งด่วนให้หาแนวทางพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่ม SME ซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมการและวางแผนงานต่างๆไว้รองรับหมดแล้วปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: มาเลเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียของมาเลเซียหรือ MCMC รายงานว่า มาเลเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook TikTok และ YouTube ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้จะต้องดำเนินการยืนยันอายุของผู้ใช้งานเทียบกับฐานข้อมูลของรัฐบาลซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นเงินสูงถึง10ล้านริงกิตหรือประมาณ82ล้านบาทMCMC กล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีจุดประสงค์ที่จะสั่งห้ามเยาวชนเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเข้าถึงเทคโนโลยีแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความรับผิดชอบในกลุ่มแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียพ่อแม่และผู้ปกครองในการปกป้องเยาวชนทางออนไลน์ทั้งนี้มาเลเซียยกระดับการตรวจสอบบริษัทโซเชียลมีเดียอย่างเข้มงวดภายหลังพบเนื้อหาทางออนไลน์ที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและกำลังดำเนินการปราบปรามเนื้อหาที่มีเจตนาปลุกปั่นความตึงเครียดทางเชื้อชาติหรือศาสนารวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ขอถวายอาศิรวาทราชยศเป็นบาทบทพระพรชัยพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญถวยเทพทรงประทานพระมิ่งฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในนามข้าราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดและพระสงฆ์นิกรชาวชุมพร

ฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดลดิถีสิริสวัสดินิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลือกไกลเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

0: 669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความสุขไม่ได้อยู่ที่ความมั่งมีการทำใจให้พอดีคือยอดความสุขครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเลยนะคะเข้าสู่รายการอบจ.พบประชาชนค่ะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569พูดคุยกับปุ้ยสวัสดีภัยวิมุตตินะคะติดตามรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนกันได้ค่ะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณค่ะติดตามรับฟังผ่านทางสวทชุมพร FM 100อสมทชุมพรค่ะ 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือติดตามรับชมกันได้ผ่านทาง Facebook Fanpage สวทสวทชุมพรแล้วก็ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะอยากฟังเพลงอะไรชั่วโมงนี้ขอนเข้ามาได้เลยที่077-504-101และ077-511-453นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนถึงเวลาประมาณ12:00 นนะคะพรุ่งนี้หยุดอีก1วันเนาะบางคนก็ลาติดต่อกันไปเลย5วันนะคะบางท่านก็มาทำงานนะโรงเรียนบางโรงเรียนก็ปิดบางโรงเรียนก็เปิดเรียนปกตินะคะช่วงเช้าก็อาจจะมีงงในบางช่วงที่แบบว่าเอ๊ะตอนนี้ทำไมถนนโล่งจังหรือว่าในส่วนของเส้นทางนี้นะคะก็ยังมีรถหนาแน่นนะคะก็ขับรถขับราก็ระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะใช้รถใช้ถนนระมัดระวังกันค่ะพูดถึงเรื่องรถแล้วนะคะในช่วงแรกวันนี้พูดคุยถึงเรื่องราคาน้ำมันกันดีกว่าค่ะราคาน้ำมันขึ้นหรือลงเป็นยังไงบ้างนะคะราคาน้ำมันในแต่ละสถานีนะคะในแต่ละสถานีเติมน้ำมันเนี่ยราคาเป็นอย่างไรติดตามกันค่ะราคาน้ำมันประจำวันที่2มิถุนายน2569ค่ะไปที่ที่แรกเลยนะคะที่ปตท.ค่ะแก๊สโซฮอล์95 42.90 บาทนะคะแก๊สโซฮอล์ E20 37.90 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E85 33.84 บาทแก๊สโซฮอล์91 42.53 บาทค่ะเบนซิน95 52.49 บาทแก๊ส NGV 18 บาทดีเซลพรีเมียม58.25 บาทค่ะดีเซล40.70 บาทดีเซล B 20 35.20 บาทแล้วก็ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 50.99 บาทค่ะที่บางจากนะคะแก๊สโซฮอล์95 42.90 บาทแก๊สโซฮอล์ E 20 37.90 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E85 33.84 บาทแก๊สโซฮอล์91 42.53 บาทดีเซลพรีเมียม58.25 บาทดีเซล40.70 บาทค่ะดีเซล B 20 35.20 บาทแล้วก็แก๊สโซฮอล์95พรีเมียม53.44 บาทที่เชลนะคะแก๊สโซฮอล์95 43.40 บาทแก๊สโซฮอล์ E 20 38.40 บาทแก๊สโซฮอล์91 43.03 บาทค่ะเซลวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 49.84 บาทดีเซล B 20 35.20 บาทค่ะเซลฟิวเชฟดีเซล40.70 บาทเชลวีพาวเวอร์ดีเซล49.84 บาทนะคะมากันที่คราเทคค่ะสำหรับที่คราเทคนะคะแก๊สโซฮอล์95 42.90 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E 20 37.90 บาทแก๊สโซฮอล์91 42.53 บาทค่ะเบนซิน95 53.41 บาทดีเซลพรีเมียม58.25 บาทดีเซลนะคะ40.70 บาทแล้วก็ B 20นะดีเซล B 2035.20 บาทค่ะที่ IRPC นะคะแก๊สโซฮอล์95 42.90 บาทแก๊สโซฮอล์91 42.53 บาทแล้วก็ดีเซล40.70 บาทที่ PT นะคะแก๊สโซฮอล์95 42.90 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E 20 37.90 บาทแก๊สโซฮอล์91 42.53 บาทเบนซิน95 52.99 บาทดีเซล40.70 บาทแล้วก็ดีเซล B 20 35.20 บาทนะคะนั่นคือราคาน้ำมันประจำวันนี้ค่ะ2มิถุนายน2569นะคะติดตามอัปเดตกันนะคะในทุกๆวันเลยนะคะสำหรับราคาน้ำมันนะคะแล้วก็เพลงที่ได้อยากจะฟังกันในชั่วโมงรายการอบจ.พบประชาชนก็ขอเข้ามาได้ในช่วงหน้าติดตามนะคะผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลค่ะในการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569ซึ่งก็มีแข่งกันตลอดค่ะตั้งแต่เมื่อวันที่20
4พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเราแข่งกันมาตลอดเลยช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็แข่งนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยปุ้ยนำผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรอบแรกของเมื่อวานนะคะมาบอกให้ได้รับทราบกันสำหรับใครที่ไม่ได้ตามติดตามนะคะแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันวันนี้ค่ะวันนี้มีใครพบกับใครสนามไหนบ้างรอติดตามกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันครู่เดียวค่ะ

ขอบคุณสายจากพี่สาวทุ่งตะโกค่ะขอผลงานเพลงเข้ามานะคะยังขอเข้ามาได้เรื่อยๆเลยค่ะที่0775041101และ0775114153ค่ะ11:32นะคะอยู่กับปุ้ยในชั่วโมงของรายการอบจพบประชาชนค่ะวันนี้วันอังคารที่2 มิถุนายน 2569ติดตามผลการแข่งขันกีฬาอบจคัพกันค่ะเมื่อวานนี้มีการแข่งขันฟุตบอลนะคะเป็นการแข่งขันฟุตบอลรอบแรกในการแข่งขันกีฬาอบจคัพปีนี้นะคะผลการแข่งขันค่ะไปกันที่สนามนาศักค่ะทอตอเขาทะลุเจอกับอบตอลำแมนะคะคู่นี้นะคะเป็นประเภทประชาชนและอาวุโสค่ะสำหรับคู่นี้นะคะทอตอเขาทะลุเอาชนะไปได้2-0ค่ะคู่ต่อมาค่ะทอตอคุณกระทิงเจอกับทอตอสปรีนะคะที่สนามมอการกีฬาค่ะเป็นประเภทประชาชนและอาวุโสเช่นเดียวกันนะคะคู่นี้นะคะทอตอคุณกระทิงก็เอาชนะไปได้1-0ค่ะทอตอนาโพเจอกับอบตตากแดดที่สนามมอกีฬาค่ะคู่นี้นะคะทางทอตอนาโพก็เอาชนะไปได้นะคะ2-0ค่ะต่อมานะคะคู่ทอตอบางสนเจอกับทอตอพัทโตค่ะที่สนามนาศักนะคะคู่นี้เป็นการแพ้บายนะคะทอตอพะโต๊ะนะคะก็ชนะบายไปค่ะ2-0นะคะอีก1คู่ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ1 มิถุนายน 2569นะคะเป็นการพบกันระหว่างอบตนาขาเจอกับอบต2พี่น้องที่สนามมอการกีฬานะคะประเภทประชาชนและอาวุโสคู่นี้นะคะอบตนาขาเอาชนะไปได้3-0ค่ะนั่นคือผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะคะสามารถติดตามผลการแข่งขันเรียลไทม์ได้เลยนะคะในทุกวันที่แฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหรือว่าที่แฟนเพจ Facebook การกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันได้เลยค่ะตอนนี้การแข่งขันรอบแรกของฟุตบอลนะคะในการแข่งขันกีฬาอบจครับนะคะเริ่มต้นขึ้นวันนี้เนี่ยมีการแข่งขันคู่แรกในเวลา10 นาฬิกาค่ะมีใครแข่งกับใครบ้างสนามไหนบ้างนะคะมาติดตามโปรแกรมการแข่งขันกันดีกว่าค่ะโปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลค่ะวันที่2 มิถุนายน 2569นะคะฟุตบอลรอบแรกนะคะสาย A ค่ะอันนี้เป็นการพบกันคู่ที่111ค่ะสาย A ทอตอม่ามอมริเจอกับอบตด่านสวีค่ะที่สนามมอการกีฬานะคะเวลา10 นาฬิกาเป็นประเภทวันนี้ในแข่งขันทั้งหมดเป็นประเภทเยาวชนและประชา

ตท่าหินเจอกับบางสนเอสปทิว FC ค่ะคู่นี้แข่งกันที่สนามมอการกีฬา 14:00 นคู่ที่116สายเคทอตอวังไผ่เจอกับอบตสลุยที่สนามท่าแซะเวลา 15:30 นคู่ที่117สายเอ็นค่ะทอมอท่ายางเจอกับอบตทุ่งระยะที่สนามมอการกีฬาเวลา 15:30 นคู่ที่118สายโออบตครนเจอกับทอตอปากน้ำหลังสวนแข่งกันที่สนามหลังสวนเวลา14:00 นและคู่ที่119สายพีตำบลตากแดดเจอกับอบตทุ่งคาวัดคู่นี้แข่งกันที่สนามหลังสวนเวลา15:30 นะคะนี่คือโปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลค่ะในส่วนของอีก3ประเภทกีฬาเนาะทั้งวอลเลย์บอลเซปักตะกร้อแล้วก็เปตองยังไม่ได้เริ่มการแข่งขันนะคะอีกไม่กี่วันแล้วค่ะเราจะได้เชียร์ครบกันทั้ง4ประเภทเลยเนาะก็จะเริ่มที่ฟุตบอลกันก่อนเพราะว่ามีทีมเข้าแข่งขันเป็นร้อยกว่าทีมเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดสรรปันส่วนกันให้เรียบร้อยค่ะการแข่งขันกีฬาอบจครับค่ะเราจะไปแข่งรอบชิงชนะเลิศกันนะคะในวันที่22มิถุนายนค่ะแล้วก็มีพิธีปิดในวันที่22มิถุนายนด้วยนะคะติดตามการแข่งขันกีฬาอบจครับในปีนี้กันนะคะสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเรามาทิ้งท้ายรายการด้วยข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็เรื่องราวของโครงการกิจกรรมต่างๆจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันค่ะ

แล้วค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะช่วงสุดท้ายในชั่วโมงของรายการอบจพบประชาชนนะคะขอบคุณสายจากในโซมนะคะของานเพลงกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยกันในการติดตามรับฟังนะคะทุกสายทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมรายการกันอยู่ไม่ว่าจะผ่านทาง FM นะคะสวทชุมพร FM 100อสมทชุมพร 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือจะเป็นที่ Facebook Fanpage ทั้ง2เพจค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรหรือว่าแฟนเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะในช่วงนี้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กันนะคะเริ่มแล้วเนาะสำหรับเมื่อวานนี้ใครที่ใช้แอปพลิเคชันเป่าตังนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะ60/40นะคะในครั้งนี้ซึ่งก็ได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายนะคะวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนต่อคนนะคะใช้ได้สูงสุด200บาทต่อคนต่อวันนะคะระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ค่ะก็จะซื้อสินค้าแล้วก็บริการนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะสั่งอาหารผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะจะเริ่มนะคะในวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่30กันยายนค่ะเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะหรือว่าจะ เข้าไปที่กรุงไทยนะคะสอบถามกันได้เลยใช้สิทธิ์ให้คุ้มนะคะช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยสำหรับใครที่ยังแบบคำนวณงงๆเราเคยใช้50/50เนาะคราวนี้มาแบบ60/40นะคะแล้วก็ใช้สูงสุดวันละ200บาทนะคะมาคำนวณกันง่ายๆแล้วกันรัฐเนี่ยจะให้ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะสำหรับถ้าเป็นราคาของ 1,667 บาทนะรัฐจ่าย 60% ใช่ไหมรัฐก็จะจ่าย 1,000 บาทนะคะเราจ่าย 40% ก็คือ667บาทค่ะถ้าราคาของ334บาทรัฐออกให้200บาทนะคะเราจ่าย134บาทราคาของ300รัฐออกให้180บาทนะเราออก120บาทราคาของ200รัฐออกให้120เราออก80บาทราคาของ100บาทรัฐออกให้60บาทเราจ่าย40บาทถ้าเป็น80บาทรัฐออก48บาทเราออก32บาทถ้า70บาทนะคะรัฐออก42บาทเราออก28บาทถ้าราคาของ60บาทรัฐจะออก36บาทค่ะเราจ่าย24บาทราคาของ50บาทรัฐจะออก30บาทเราจ่าย20บาทนะคะถ้าราคาของ40บาทรัฐออก24บาทเราจ่าย16บาทราคาของ30บาทรัฐจ่าย18บาทเราจ่าย12บาทนะถ้าราคาของ20บาทรัฐจ่าย12บาทเราจ่าย8บาทหรือราคาของแค่10บาทรัฐเนี่ยจะออก6บาทเราจ่าย4บาทนะคำนวณง่ายๆนั่นเองนะคะ60/40นะคะใครยังไม่ได้ใช้บ้างลองไปใช้กันนะคะบางทีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรื่องเงินนะบางคนใช้เพื่อแบบได้ร่วมแคมเปญแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะบางคนก็ใช้พวกความบันเทิงนะคะอาจใช้อย่างระมัดระวังค่ะก็ลดค่าครองชีพกันได้มากเลยนะคะสำหรับ60/40นะคะใช้ได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยลักษณะอากาศทั่วไปกันค่ะประจำวันที่2มิถุนายน2569ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยนะคะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะ6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้เริ่มที่ภาคเหนือค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและจังหวัดอุบลอุดรธานีนะคะขออภัยค่ะอุบลราชธานีค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดนครปฐมค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและมากันที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลทะเลนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันภาคใต้บ้านเราฝนค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะทั้งหมดทั้งมวลในรายการอบจ.พบประชาชนในวันนี้ค่ะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราหยุด1วันค่ะเดี๋ยวมันจะกลับมาเจอกับพี่ยุ้ยนะคะในวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นะคะวันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆนะคะเจอกับปุ้ยได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกมียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8 ล้าน 7 แสนคน
1: ทางการเลบานอนยืนยันอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลลาห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงเฉพาะพื้นที่เพื่อลดระดับความขัดแย้งให้อยู่ในวงจำกัดฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเตรียมลงสนามนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีพบกับทีมชาติบรูไนเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สืบสานพระราชปณิธานด้านศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติน
2: างสาวสามิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายนณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอาทิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกมียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8 ล้าน 7 แสนคน
3: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยอดสะสมณวันที่1มิถุนายน2569เมื่อเวลา 23:00 นที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการจำนวน 26,426,23 รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่ออกมาใช้จ่ายผ่านสิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้ว 896,110 ร้านค้าซึ่งรวมถึงร้านค้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 75,674 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบและกดยอมรับเงื่อนไขรวมกันอีกกว่า 160,000 ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจล่าสุดสะสม 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐช่วยสมทบร้อยละ60เป็นจำนวนกว่า 1,184 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีกร้อยละ40เป็นจำนวนกว่า855ล้านบาทโดยกระจายรายได้ไปยังร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 659,686 ร้านค้าทั่วประเทศทั้งนี้ในส่วนที่รอใช้สิทธิ์ผ่านระบบ Food Delivery Platform หรือบริการที่ส่งอาหาร Delivery ทางโครงการจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กันอย่างคึกคักช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มยอดขายแก่ผู้ประกอบการ
2: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่ตลาดไปรษณีย์ไทยบริเวณสำนักงานใหญ่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันโดยนายสมชายโพบัณฑิตประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์กล่าวว่าส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปกับอาหารและเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นและช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพจึงอยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปในอนาคต
4: ก็ลดค่าใช้จ่ายไปพอสมควรคนที่รายได้น้อยก็สามารถใช้แบบนี้ได้มันก็โอเคเวลาช่วยนี่ก็ซื้อกับข้าวหรือค่ารถค่าอะไรต่างๆที่ส่วนมากจะใช้ซื้อบริโภคกับข้าวเป็นส่วนใหญ่ถือว่าเยอะนะถือว่าได้นะเพราะว่าอย่างเราเติมเงินไปอย่างเงี้ยรัฐมาช่วยมา 60% ก็ถือว่าโอเคนะให้มีได้อยากให้มีเหมือนกันเขาคนอื่นเขาจะได้ลดค่าใช้จ่ายไป
2: ขณะที่นางสาวเกษรามีเดชเจ้าของร้านสเต็กเปิดเผยว่าลูกค้ากว่า80%เลือกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ส่งผลให้บรรยากาศภายในร้านกลับมาคึกคักและมีลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและทำให้ลูกค้าสามารถเลือกเมนูอาหารได้หลากหลายโดยเฉพาะเมนูที่มีราคาสูงกว่าปกติ
5: ปกติ 100% แล้วก็ 80% นะมาใช้คนละครึ่งก็ได้เพราะว่าบางคนเหมือนว่าที่ไม่เคยกินเขาก็มาใช้เหมือนมันอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารที่แบบแพงกว่าปกติมันก็แพงกว่าข้าวแพงกว่าก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยพอมีคนละครึ่งอย่างเงี้ยเขาก็มาใช้ได้เขาก็ถือว่าเขาซื้อน้อยเขาจ่ายน้อยลงก็ได้มากกว่าปกติแหละถ้าเราไม่ทำลูกค้าอ้าวพี่ไม่มีหรอก็ไปร้านที่มีไงเขาก็อยากใช้ใช่ป่ะคนขอสิทธิ์มาแล้วเขาก็อยากใช้สิทธิ์ของเขามันก็ช่วยลดภาระเขาอะบางคนก็ถือว่าคุ้ม
2: ทั้งนี้เมื่อเวลา 9:00 นที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ายอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย855ล้านบาทและรัฐร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนและมีร้านที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 659,686 ร้านค้าปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: ผู้ค้าไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญชวนร้านค้าร่วมโครงการให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้จ่ายของประชาชนลดภาระค่าครองชีพ
6: นางสาวพันธิราศรีสินผู้ค้าร้านไข่กระทะตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการเปิดระบบใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกผลตอบรับดีมีลูกค้าจำนวนมากมาใช้สิทธิ์สแกนจ่ายเงินซื้ออาหารที่ร้านผ่านแอปเป๋าตังถุงเงินอย่างต่อเนื่องและซื้อมากกว่าปกติเพราะจ่ายเงินในส่วนของตัวเองน้อยลงโดยมีส่วนที่รัฐร่วมจ่ายถึง160ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นทั้งนี้อยากให้ผู้ค้าร่วมโครงการนี้ให้มากๆเพราะประชาชนจะได้มีทางเลือกในการใช้จ่ายมากขึ้นช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลในเรื่องของภาษีเพราะรายได้จากการค้าขายไม่ได้มากจนถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี
7: วันนึงเราก็ไม่ได้ขายอะไรเยอะแยะมากมายไม่ได้ขายได้หลักหมื่นต่อวันอะไรก็อยากให้พ่อค้าแม่ค้านะคะมาร่วมโครงการเพราะว่าประชาชนลูกค้าหลายๆคนอาจจะได้มาใช้สิทธิ์กันค่ะ
6: สำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในแอปถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าใหม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหารือนายกรัฐมนตรีเร่งเครื่องพัฒนา SME หลังสัดส่วน GDP ปรับลดลงยืนยันเตรียมแผนรับมือแล้วนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการพูดคุยถึงภาพรวมการทำงานทั้งในส่วนของงานการเมืองและงานราชการที่ต้องขับเคลื่อนและพัฒนา ดยโฟกัสหลักอยู่ที่การเร่งแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กและระดับไมโครเนื่องจากพบว่าสัดส่วนของ SME ต่อ GDP ของประเทศในปัจจุบันมีตัวเลขที่ตกลงมาโดยทางนายกรัฐมนตรีได้กำชับอย่างเร่งด่วนให้หาแนวทางพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่ม SME ซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมการและวางแผนงานต่างๆไว้รองรับหมดแล้ว
8: โดยเฉพาะเรื่องของ SME ที่ต้องพัฒนาเพราะ SME นั้นถ้าดูของอย่าง GDP ประเทศเนี่ย SME นั้นตกลงมาหน่อยนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับคุยเรื่องงานในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็เล็กๆไมโครว่าคุณแก้ไขปัญหาอย่างไรครับนายกกำชับว่าให้หาแนวทางพัฒนาในส่วนเรื่องนี้นะครับก็ได้เตรียมวางแผนไปหมดแล้วครับ
0: รองนายกรัฐมนตรีย้ำการพิจารณาที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ควรรอการพิจารณาของศาลและเห็นว่าการเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นเรื่องการเมืองนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชส.ส.บัญชีรายชื่อเดินทางไปพบกับนายเนวินชิดชอบที่จังหวัดบุรีรัมย์เรื่องที่ดินเขากระโดงว่าเรื่องที่ดินอยู่ในชั้นของศาลและต้องรอให้ศาลพิจารณาและพิสูจน์สิทธิ์ต่างๆระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและภาคประชาชนและเห็นว่าการกระทำของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นเรื่องธรรมดาแต่ประเด็นคือต้องทำอย่างไรจะให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีกระบวนการพิจารณามาโดยตลอดย้ำว่าควรรอศาลพิจารณาคดีดีกว่าส่วนการที่ออกมาเคลื่อนไหวขณะนี้เพราะเป็นข่าวที่น่าสนใจและเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นเรื่องการเมืองสำหรับที่ดินจำนวน 5,083 ไร่มีส่วนหนึ่งเป็นของนายเนวินและยังมีส่วนราชการอื่นอีกจำนวนมากและภาคประชาชนที่อยู่ในที่อื่นนั้นไม่ใช่เป็นการครอบครองของนายเนวินทั้งหมดการครอบครองมีเอกสารสิทธิ์และมีโฉนดที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นการแย่งถือครองส่วนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะมาขอพบกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นโดยส่วนตัวไม่ทราบและจะมาพบด้วยเรื่องอะไร
9: สนใจคนติดตามเขาเป็นทางการเมืองก็ต้องเป็นเรื่องการเมืองด้วยประกอบไปด้วยพอดีเนี่ยที่ดินดังกล่าวเนี่ยมีส่วนหนึ่งใน 5,083 ไร่เนี่ยมีส่วนหนึ่งเป็นของท่านเนวินอันนี้เป็นข้อที่จริงเลยนะครับในครอบครัวท่านเนวินซึ่งต้องอยู่ตรงนั้นความจริงมีส่วนราชการอื่นเยอะแยะเลยนะครับที่อยู่ตรงนั้นทั้งภาคประชาชนด้วยก็เยอะอยู่ท่านเนวินไม่ได้ไปครอบครองที่ดิน 5,083 ไร่ตามข้อมูลเนี่ยไม่ใช่นะเป็นภาพรวมของที่ดินแล้วมีประชาชนหลายส่วนเข้าไปถือครองอยู่แล้วการถือครองเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยมีโฉนดนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีโฉนดไม่ใช่ว่ามีการแย่งคันครอบครองกันไม่ใช่นะครับ
0: กระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดหลังตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบในประเทศไทยโดยอาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ไอเจ็บคอและมีไข้ซึ่งอาการเจ็บคอเป็นลักษณะเด่นของสายพันธุ์ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพหากมีอาการไข้ไอหรือเจ็บคอควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อย้ำว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและยังไม่จำเป็นต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมส่วนการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าวจะแพร่กระจายง่ายกว่าสายพันธุ์โอไมครอนหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้แพทย์ลงรายละเอียดดีกว่า
10: สถานการณ์โควิดนะครับมีสายพันธุ์ที่เราเจอตั้งแต่เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นสายพันธุ์ NB.1.8.1 สายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เราพบเจออยู่ในประเทศไทยก็จะมีอาการลักษณะคล้ายๆเดิมก็คือไอเจ็บคอแล้วก็เป็นไข้แต่ว่าจะมีอาการที่เด่นก็คืออาการของการเจ็บคอทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในการดูแลตัวเองถ้ามีอาการมีไข้หรือว่าไอเจ็บคอต่างๆเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังแนะนำให้สวมแมสเป็นปกติเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงแต่ก็ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกนะครับเราก็เฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
11: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
12: ผมพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยได้หลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจกระปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับความกล้าหาญของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
11: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในหลายประเด็นก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
2: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกรัฐมนตรีและตัวแทนหลายหน่วยงานเข้าหารือภายในตึกไทยคู่ฟ้าอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มนคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามารายงานสถานการณ์ชายแดนใต้และสถานการณ์น้ำมันรวมทั้งยังได้เรียกพลเรือเอกไพโรจน์เพื่อนจันทร์ผู้บัญชาการกองทัพเรือพร้อมคณะเข้าหารือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินปศ2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลสั่งติดตามสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้เร่งเจรจาพูดคุยสร้างสันติสุข
15: นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้โดยเฉพาะเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดทางนี้ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.เร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปสาเหตุหลักของเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นถี่ครั้งในระยะนี้เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการสถานการณ์อย่างไรก็ตามการเจรจายังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยผลสัมฤทธิ์ของการพูดคุยจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือและความจริงใจของทุกฝ่ายในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งคาดว่าจะมีการเริ่มต้นกระบวนการเจรจากันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ในขณะนี้ได้มีคณะทำงานชุดเล็กเตรียมการลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อประชุมหารือและวางกรอบทิศทางของการเจรจาไว้เป็นเบื้องต้นแล้ว
16: ก็ยังคิดว่ายังมีประโยชน์อยู่แต่จะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนถ้าไม่มีความปลอดภัยการพัฒนาก็เกิดขึ้นยากเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องการคือการเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็มีการร่วมมือกันในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมยังคิดว่าน่าจะดีขึ้นถ้าหากได้มีการเจรจาซึ่งเห็นว่าจะมีการเจรจากันในเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าคณะเล็กที่เตรียมการเนี่ยก็ ก็เริ่มจะทำการไปประชุมล่วงหน้าก่อนเพื่อจะวางกรอบของการเจรจาครับ
15: พร้อมกันนี้ทางรัฐบาลได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการโดยหลังจากคณะกรรมการชุดนี้ได้เริ่มประชุมหารือและกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทิศทางของสถานการณ์ในพื้นที่จะค่อยๆคลี่คลายและปรับตัวในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาส
17: วันนี้พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อที่วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในการนี้ช่วงหลังเสร็จสิ้นพิธีรดน้ำศพนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนวางพวงหรีดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 500,000 บาทและมอบเงินบำรุงขวัญพลตรีกรกฎวางพวงหรีดของพลโทอดุลบุญทันเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมมอบเหรียญบางระจันมอบเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นและมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติในการประกอบคุณงามความดีและความเสียสละแก่วงตระกูลตลอดจนมอบเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆเพื่อเป็นการปลอบขวัญให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเรียกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งประชุมเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหลังเกิดเหตุคนขับรถทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่ากระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดเหตุลักษณะใกล้เคียงกันในหลายแอปพลิเคชันโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่เป็นข่าวซึ่งมีสถิติการร้องเรียนและการเกิดเหตุสูงกว่ารายอื่นกระทรวงคมนาคมได้ให้รายงานผลดำเนินการและการเยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนพร้อมประเมินความพึงพอใจของผู้เสียหายกระทรวงคมนาคมได้แจ้งไปยังผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งทุกแห่งให้ระงับการรับสมัครผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะทันทีเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันช่องโหว่ในการคัดกรองผู้ขับขี่เนื่องจากปัจจุบันยังพบว่ามีการรับสมัครคนขับได้ง่ายเกินไปโดยไม่มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างเข้มงวดคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการร่วมกันขณะที่กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มวันการทำใบขับขี่สาธารณะและช่องทางกรณีที่แอปพลิเคชันสามารถรวบรวมผู้ขับขี่และจะมาทำใบขับขี่สาธารณะพร้อมกันโดยให้เปิดเป็นกรณีพิเศษในทุกจังหวัดทั่วประเทศผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวศักดิ์ศิราลงพื้นที่เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทยในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18: พลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมการลักทรัพย์เหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเลในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลจุดเสี่ยงพื้นที่จัดงานท่าเรือและเส้นทางคมนาคมสำคัญพร้อมจัดกำลังสายตรวจและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
19: ก็ขอนำเรียนในส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวงานฟูลมูนในเดือนมิถุนายนนี้นะครับในส่วนของการปฏิบัติก็มีตำรวจท่องเที่ยวท้องที่เจ้าท่าตำรวจน้ำแล้ววันนี้ก็ได้มีในส่วนของท่านกงสุลอังกฤษประจำประเทศไทยนะครับที่มาร่วมปล่อยแถวและก็ตรวจตาในส่วนของเทศกาลฟูลมูนที่หาดลิ้นนะครับก็เรียนว่าในส่วนของการปฏิบัตินะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านได้มีความห่วงใยและขอบคุณในส่วนของทุกส่วนราชการที่ดูแลท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีความร่วมมีในเรื่องของความพร้อมในการปฏิบัตินะครับในส่วนของเทศกาลนะครับวันนี้ได้จัดกำลังตรวจตราแล้วก็ยังมีในส่วนของน้องๆที่เป็นพยาบาลนะครับกรณีมีเหตุต่างๆก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
18: ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังกล่าวอีกว่าการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนจากทั่วโลกพนิตาเจียนผันสวท.เกาะสมุยรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีสรุปสำนวนคดีร่วมกันฆ่าคนขับแท็กซี่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจับผู้ต้องหาได้12รายก่อนส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมปรับแผนลงพื้นที่เชิงรุกให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น
20: พลตำรวจตรีสุวัฒน์สุขศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยความคืบหน้าคดีร่วมกันฆ่าคนขับแท็กซี่ในพื้นที่ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดจำนวน12รายและเมื่อวานนี้นายธวัชชัยหนึ่งในผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรสิชนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาได้แก่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควรและร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยไม่มีเหตุอันสมควรในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปนอกจากนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้
21: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง5มิถุนายนโดยคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดในพื้นที่7อำเภอคือจังหวัดตากบริเวณอำเภออุ้มผางจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเมืองตราดเขาสมิงบ่อไร่และคลองใหญ่จังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอขลุงและมะขามขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำพบมีปริมาณน้ำรวม 45,332 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ21,221 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนปริมาณน้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ48ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ80ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ161ล้านลูกบาศก์เมตรติยาพันยังเทียนรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลังน้ำในลำน้ำธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝน
3: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้ทั้งน้ำในลำน้ำธรรมชาติน้ำในอ่างเก็บน้ำและน้ำที่อยู่ในอาคารชลประทานต่างๆพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำตรังคลองปะเหลียนฝ่ายคลองนางน้อยคลองกะลาเสแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ทั้ง3แห่งระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งนี้ได้เตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือไว้คอยช่วยเหลือประชาชนพร้อมวางแผนติดตั้งเครื่องจักรกลต่างๆไว้ประจำจุดพื้นที่เสี่ยงส่วนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างมีการวางมาตรการเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาการขีดขวางทางระบายน้ำเพื่อให้บริเวณที่มีการก่อสร้างสามารถระบายน้ำได้ตามศักยภาพของลำคลองอย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
4: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะทางการเลบานอนประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะห์กับอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเฉพาะพื้นที่ซึ่งถือเป็นการลดระดับความขัดแย้งให้อยู่ในวงจำกัดหลังสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและส่งผลให้สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลทวีความรุนแรงขึ้นสถานทูตเลบานอนประจำสหรัฐระบุว่าแม้ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในเลบานอนยุติลงแต่อิสราเอลจะระงับการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและแถบชานเมืองที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ขณะเดียวกันกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะระงับการโจมตีอิสราเอลทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นคนแรกที่ประกาศว่าอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงดังกล่าวภายหลังจากที่เขาพูดคุยกับทางผู้นำอิสราเอลและตัวแทนของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เนื่องจากการให้อิสราเอลยุติการโจมตีเลบานอนเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกองกำลัง IDF สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจำนวน2ลูกที่ถูกยิงมาจากเลบานอนเข้ามาในดินแดนของอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์เห็นพ้องที่คลี่คลายความตึงเครียดระหว่างกันหลังจากที่เขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลและติดต่อกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ผ่านคนกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของนายมินารุคิฮาระโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนชางมีซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงจังหวัดคาโงชิมะและจังหวัดโอกินาวะในวันนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย9รายและส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้พายุลูกดังกล่าวยังทำให้สายการบินรายใหญ่2แห่งของญี่ปุ่นได้แก่ออนิปปอนแอร์เวย์และเจแปนแอร์ไลน์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินรวมกันราว600เที่ยวขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA คาดการว่าพายุโซนร้อนชางมีกำลังเคลื่อนตัวไปทางตอนเหนือของญี่ปุ่นพร้อมประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่อาจเกิดดินโคลนถล่มน้ำท่วมและคลื่นสูงในพื้นที่ดังกล่าวนางดียาโรโรเอสติวิทยาปุตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอินโดนีเซียเปิดเผยว่า อินโดนีเซียมีดุลสินค้าฮาลาลเกินดุลกว่า 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 ซึ่งมาจากแรงหนุนของการส่งออกสินค้าฮาลาลที่มูลค่ากว่า 63,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการส่งออกน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์แปรรูปมีมูลค่าสูงสุดอยู่ที่กว่า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาได้แก่สินค้าแฟชั่นมุสลิมราว 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเคมีพันที่ใช้ในเครื่องสำอางฮาลาลประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนที่จะยกระดับการสนับสนุนการส่งออกและขยายตลาดสินค้าฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาแอฟริกาและอเมริกาเหนือเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งสินค้าฮาลาลของอินโดนีเซียในตลาดโลกขณะที่ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้การส่งออกสินค้าฮาลาลของอินโดนีเซียแตะระดับ 15,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.52 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรลองกา

0: มือวางอันดับหนึ่งของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหวดเอาชนะธนชพรยังโหมดที่ถอนตัวก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยนอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับบุญยวีธรรมชัยวัฒน์คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉือนชนะธนชพรยังโหมดและพิมมาดาทองคำแบบสนุก2-1เซต6-7ไทยเบรก5-7 6-4และซูเปอร์ไทยเบรก10-8ด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นเอาชนะศิวนัทอุ้ยตยกุล2เซตรวด7-5 7-6ไทยเบรก7-1คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิศสอนหลักทรัพย์และศิวนัทอุ้ยตยกุลที่เอาชนะกฤตตินโกยกุลและจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์2-1เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโกวิทวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดโดยเอาชนะซาชินจันทระเสการันจากอินเดีย6-3และ6-0ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิดวรันพลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม6-0และ6-0นิดวรันผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอลิเซียลีจากจีนความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวไทยก่อนลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่หนานจิงโอลิมปิกยูสปอร์ตพาร์คยิมเนเซียมเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้นำบรรดานักตบสาวไทย15คนลงซ้อมครั้งแรกที่ประเทศจีนนับตั้งแต่เดินทางมาถึงเมื่อช่วงดึกของวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สนามซ้อมภายในศูนย์กีฬาโอลิมปิกหนานจิงโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นให้นักกีฬายืดร่างกายซ้อมการคอนโทรลบอลเสิร์ฟรับเสิร์ฟโดยใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีก่อนจะเข้าฟิตเนสเพื่อเล่นเวทเทรนนิ่งอีก1ชั่วโมงเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 น.วันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 น.วันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 น.และวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา 10:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BG Training Center 1เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มีนักเตะเข้ามาสมทบครบ23คนทั้งในรายของธีรพัฒน์ปรือทองจูดซุนซับเบลนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมที่เข้ามาสมทบรวมถึงสุรชาติสารีพิมพ์ที่ถูกเรียกตัวมาแทนที่อิกลาสสันหลนที่ได้รับอาการบาดเจ็บโดยใช้เวลาไป30นาทีเนื่องจากมีฝนตกลงมาทำให้ทีมงานสตาฟโค้ชตัดสินใจยุติการฝึกซ้อมเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บก่อนการฝึกซ้อมสุรชาติสารีพิมพ์ตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งสำหรับนักฟุตบอลที่อายุมากแล้วมีโอกาสไม่บ่อยที่จะเข้ามาติดทีมชาติแต่ได้รับโอกาสแล้วก็จะทำอย่างเต็มที่ทั้งในสนามซ้อมและในสนามแข่ง
1: ดีใจและภูมิใจทุกครั้งครับก็ไม่นึกว่าจะมีโอกาสเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับคิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดได้เข้ามาก็จะเต็มที่ทุกครั้งเหมือนที่เรามีโอกาสลงสนามอะไรมาเนี่ยครับก็มันมีโอกาสไม่บ่อยหรอกครับสำหรับนักฟุตบอลอายุเยอะๆที่จะได้มาเล่นอย่างนี้ก็พูดได้คำเดียวคือถ้ามีโอกาสก็จะเต็มที่ทั้งสนามซ้อมกับน้องๆด้วยการผลักดันกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสในสนามแข่งก็เต็มที่อย่างเดียวครับ
0: ด้านเอราวัณ กานิเย่ตัวรุกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายใน2นัดคือการช่วยทีมคว้าชัยชนะทั้ง2เกมและเริ่มปรับตัวเข้ากับทีมได้แล้วสำหรับในตอนนี้กำลังเรียนภาษาและโรงเรียนคอร์สพิเศษในเรื่องภาษาอังกฤษอนาคตก็จะเรียนภาษาไทยควบคู่ไปด้วยตอนนี้จะพยายามพัฒนาในการใช้ภาษาและจะพยายามใช้ภาษาไทยให้ได้ในอนาคตสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบคูเวตเวลา 19:30 น.ที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 น.ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE และได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโดยได้เรียกกิตติพัฒน์วสูงเนินกองกลางจากสโมสรพีคี

0: ประจวบ FC มาแทนที่นพรุตรักษาชุมของสงขลา FC ที่มีอาการบาดเจ็บนอกจากนี้บรรดานักเตะรายอื่นๆที่ติดภารกิจกับสโมสรก็ได้มาสมทบแล้วเช่นเดียวกันทั้งธนกิจโชติเมืองปักพลเอกมณีกรอูแซมมาเทียงคามและเจนาฮาฟี่มามะสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์เป็นหลักและพยายามเตรียมแท็กติกที่จะใช้ในการเจอกับคีกิสถานสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึก U23ในวันพรุ่งนี้จะอุ่นเครื่องแบบปิดกับคีกิสถานวันที่6มิถุนายนพบเกาหลีใต้เวลา 18:00 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและปิดท้ายด้วยการอุ่นเครื่องแบบปิดกับ UAE ในวันที่9มิถุนายนขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่จะพบกับบูไนโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้เน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะพบกับบรูไนในวันนี้เวลา 16:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ทีมชาติอิรักประกาศรายชื่อ26ผู้เล่นชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกมาเรียบร้อยแล้วโดยมีชื่อของเรบินซูลาก้ากองหลังจากสโมสรการท่าเรือ FC ได้เป็นหนึ่งในขุนพลชุดนี้ด้วยและทำให้กลายเป็นนักเตะที่ปัจจุบันค้าแข่งในไทยลีกคนแรกที่ได้ลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสำหรับเรบินซูลาก้าติดทีมชาติอิรักในฐานะนักเตะคนสำคัญของทีมตั้งแต่ปี2015ปัจจุบันลงเล่นไปแล้ว52นัดผ่านเวทีสำคัญทางฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก FIFA อาหรับครับและเอเชียนครับรอบสุดท้ายทั้งนี้ทีมชาติอิรักผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีโดยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเซเนกัลฝรั่งเศสและนอร์เวย์และจะประเดิมสนามพบกับนอร์เวย์ในวันที่17มิถุนายนต่อด้วยพบกับฝรั่งเศสในวันที่23มิถุนายนและพบกับเซเนกัลวันที่27มิถุนายนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าเยินยอคำว่าเยินยอประกอบด้วยคำว่าเยินกับยอคำว่าเยินแต่เดิมใช้รอเรือสะกดมีความหมายยอยกย่องเมื่อรวมคำว่าเยินกับยอเข้าด้วยกันเป็นเยินยอมีความหมายว่ายกย่องหรือยกยอดังปรากฏในเรื่องอนิรุธคำฉันว่าเปรียบรูปพระกามาเยินยอสดุดีเราสวนเสียงกันเอามโนเทพปรังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่องปัจจุบันคำว่าเยินในเยินยอใช้นอหนูสะกด
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: 12:46 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 34 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45 เซนติเมตรและเวลา 15:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600ถึง99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือทาง LINE ID 080-404-2493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือที่เว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องน้ำเปล่ายาวิเศษใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามท่านผู้ฟังครับหลายคนมองข้ามการดื่มน้ำเปล่าในชีวิตประจำวันเพราะคิดว่าการดื่มน้ำเปล่าไม่จำเป็นหรือไม่อยากเข้าห้องน้ำบ่อยหรือหลายๆคนได้หันมาดื่มน้ำหวานชากาแฟแทนน้ำเปล่าแล้วน้ำหวานชากาแฟเหล่านี้ทดแทนน้ำเปล่าได้จริงหรือไม่จริงๆแล้วน้ำเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องดื่มเป็นประจำทุกวันหากขาดน้ำจะเสียชีวิตภายใน 2-3 วันใน1วันจึงควรดื่มน้ำเปล่าสะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วหรือประมาณ2ลิตรต่อวันโดยดื่มทีละน้อยไม่ดื่มเร็วหรือมากเกินไปการดื่มน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์และเลือดช่วยรักษาสมดุลอุณหภูมิควบคุมความดันและลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆและการดื่มน้ำมากขึ้นยังช่วยในเรื่องการลดน้ำหนักได้ด้วยช่วยให้สุขภาพผิวดูมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งสดใสช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยได้เพราะช่วยป้องกันไม่ให้ผิวแห้งกร้านทำให้ดวงตาสดใสมีชีวิตชีวาเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายทำให้การไหลเวียนของโลหิตปรับสมดุลให้ร่างกายให้ผ่อนคลายสบายใจนอกจากนี้การดื่มน้ำเปล่ายังช่วยให้สมองทำงานได้ไวและดียิ่งขึ้นช่วยลดการเกิดกลิ่นปากชะลอความแก่ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายไม่ขาดน้ำและทำงานได้อย่างเป็นปกติช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่สามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับผิวหนังแถมยังป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายได้อีกด้วยการดื่มน้ำเปล่ายังเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดอาการปวดศีรษะและไมเกรนได้เพราะผู้ป่วยไมเกรนหากร่างกายขาดน้ำหรือได้รับน้ำไม่เพียงพออาการปวดหัวอาจจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยการดื่มน้ำเปล่ายังช่วยในการย่อยอาหารเพราะทำให้ระบบย่อยอาหารทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยป้องกันโรคกรดไหลย้อนสำหรับผู้ที่ท้องผูกน้ำคือสิ่งที่จำเป็นอย่างมากน้ำมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักตัวโดยไปลดความอยากอาหารก่อนรับประทานอาหารนั่นเองครับการดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วจะช่วยให้ปริมาณไขมันในร่างกายลดลงได้ช่วยให้หัวใจทำงานได้อย่างเป็นปกติและมีประสิทธิภาพแถมยังช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายช่วยรักษาสุขภาพไตให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำจนเป็นนิสัยเพราะการดื่มน้ำเปล่านั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากทำให้ระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายทำงานได้ดีดังนั้นน้ำก็คือยาวิเศษดีๆถึงแม้จะไม่เห็นผลทันตาแต่ก็สามารถบรรเทาโรคต่างๆได้หลายชนิดได้อย่างแน่นอนจบบทความประจำวันเรื่องน้ำเปล่ายาวิเศษใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์และอานนท์นันตะสุคนนำเสนอ ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้วินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและชลธรจัญญาอ่าน

ัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดนดิถีสิริสวัสดิ์นิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลิกไกลเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรเอกอัครนารีจักรีนาถคู่บารมีจักรีราชอดิศรทรงพักดีองค์ภูมินบดินทรทรงอาทรทรงพิทักษ์วงจักรีพระปรีชาทรงเชี่ยวชาญการทหารองครักษ์พระภูบาลเปี่ยมศักดิ์ศรีเสริมส่งพระบุญญาบารมีทั่วธานีแซ่ซ้องเกียรติก้องไกลพระประสงค์จำนงใดให้สำฤทธิ์เทพประธานพรสฤทธิ์วิจิตรสมัยจตุรพิธพรดลมงคลชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันดร์กาลด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางจิราพรหนูรักผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกไปได้แล้วนี
2: ่ตีนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดข่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีเสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ยินดีต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามเรคุณแล้วก็พร้อมด้วยน้องหลุยนะครับมาดำเนินรายการนะครับสวัสดีครับน้องหลุยครับ
1: สวัสดีครับหลุยสุกลแสงวิเชียรครับ
0: ครับน้องหลุยก็เป็นนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคนะครับนครศรีธรรมราชนะครับไม่ทราบว่าอยู่ชั้นไหนแล้วครับน้องหลุย
1: ปวส.2ครับผมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศครับ
0: ครับก็เป็นเกี่ยวกับสารสนเทศนะครับก็งานของน้องหลุยก็จะเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับเขียนโปรแกรมต่างๆแล้วก็จะถนัดด้านภาษาคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับน้องหลุยครับไม่ว่าจะเป็นภาษา Java นะภาษาอะไรครับ
1: C++ Python เป็นอะไรประมาณนี้คร
0: ับภาษาC นะครับภาษาไพทอนนะครับก็น้องหลุยก็จะมีความสามารถแล้วก็ในส่วนของการฝึกงานนะครับในส่วนของสวทนครศรีธรรมราชนะครับเราก็มีการที่จะให้น้องๆ นะครับได้ฝึกประสบการณ์กันหลายแบบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพที่น้องกำลังเรียนอยู่หรือว่าวิชาชีพเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนนะครับวันนี้น้องหลุยก็อยากจะมาอ่านข่าวมาเล่าข่าวให้ท่านผู้ฟังนะครับก็ได้มีโอกาสที่จะให้น้องหลุยมานั่งประจำตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงที่2นะครับก็จะให้น้องหลุยนะครับมาอ่านข่าวให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ครับน้องหลุยครับเป
1: ็
0: นวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะครับวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเสียงถ่ายทอดการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับพี่หนุ่มก็ต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังนะครับที่จะตัดให้ท่านผู้ฟังนะครับได้ฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดเสียงกันเข้ามานะครับก็ต้องขออนุญาตด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเข้ามาก็ต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังนะครับตัดให้ท่านได้ฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีท่านนายกนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยมีวาระนะครับที่น่าติดตามด้วยกันนะครับสองเรื่องราวนะครับที่หลายคนนะครับติดตามกันอยู่กับน้องหลุยครับเรื่องของการประชุมครม.กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูประบบรถไฟฟ้านะครับสู่การบริหารรายเดียวนะครับในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับก็เสนอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ารฟม.นะครับเป็นผู้กำกับดูแลรถไฟฟ้าทุกสายนะครับโดยให้กรุงเทพมหานครโอนสิทธิ์การบริหารรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับมาให้รฟม.นะครับเพื่อความเป็นเอกภาพพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบสัญญาสัมปทานของเอกชนนะครับจากระบบ PPP Next Cross นะครับเป็นระบบ PPP Cross Cross นะครับหรือว่ารัฐจ้างเอกชนเดินรถนะครับในโครงการรถไฟฟ้า4สายนะครับได้แก่สายสีเขียวสายสีน้ำเงินสายสีชมพูและก็สายสีเหลืองนะครับแนวทางดังกล่าวนะครับก็มีเป้าหมายเพื่อผลักดันระบบตั๋วร่วมนะครับแล้วก็กำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่นะครับเป็น40บาทตลอดวันนะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนนะครับในวันที่1มกราคมพ.ศ. 2570นะครับก็ปีหน้านะครับน้องหลุยสำหรับคนที่ใช้บริการขนส่งมวลชนนะครับในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยยืนยันว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินและก็ไม่ส่งผลกระทบต่อหนี้สาธารณะนะครับแล้วก็ในส่วนของหลายคนที่รอคอยนะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งวันนี้นะครับการประชุมครม.นะครับก็จะมีการกำหนดนะครับเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับนี่หลายคนรอคอยกันอยู่นะครับสำหรับท่านที่อยากจะมีระบบนะครับในการที่จะเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรอบนี้ก็จะมีการเขย่ากันใหม่นะครับสำหรับการประชุมครม.วันนี้นะครับก็จะมีการที่จะกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็อาจจะมีการที่จะคนที่รวยแล้วนะครับเข้าเกณฑ์แล้วก็อาจจะถูกตัดออกไปหรือว่าใครที่ปรากฏว่าทำงานไปรายได้ไม่ถึงนะครับเนื่องจากวิกฤตพลังงานครั้งที่ผ่านมานะครับก็อาจจะทำให้มีรายได้ลดลงนะครับก็อาจจะมีการที่จะเข้าสู่ครม.วันนี้นะครับในการที่กำหนดหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับซึ่งกระทรวงการคลังนะครับก็เสนอหลักเกณฑ์การคัดกรองนะครับผู้มีสิทธิ์ให้เข้มงวดขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อมโยงฐานข้อมูลนะครับจากหน่วยงานภาครัฐนะครับ18หน่วยงานนะครับเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินและก็รายได้นะครับ เมื่อมีการตัดสิทธิ์นะครับผู้ที่มีชื่อในระบบภาษีนะครับเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวกหรือผู้มีไม่ว่าผู้จะเป็นผู้มีพอร์ตหุ้นหรือผู้ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับมูลค่าสูงตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับรวมถึงการตรวจสอบนะครับการถือครองรถยนต์และก็ที่ดินอย่างละเอียดด้วยนะครับสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะเข้ามานะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับผู้ถือบัตรรายเดิมนะครับจำนวน13,200,000คนนะครับก็จะได้รับสิทธิ์นะครับเยียวยาผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับโดยเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะครับจากเดิมนี่ได้รับ300นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น700นะครับก็เป็น 1,000 นะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรนะครับก็เป็นระยะเวลา4เดือนนะครับก็เริ่มกันตั้งแต่เดือนนี้เลยนะครับมิถุนายนนี่ครับก็หลายคนก็คงจะได้รับเงินกันแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงนะครับสำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของรถไฟฟ้าครั้งนี้นะครับของสัมปทานครั้งนี้นะครับก็เป็นความพยายามของรัฐบาลนะครับในการลดค่าครองชีพด้านการเดินทางของประชาชนนะครับในเขตเมืองอย่างยั่งยืนนะครับขณะที่การปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับก็คาดว่าจะช่วยลดจำนวนผู้ถือบัตรให้เหลือเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงนะครับซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณของกองทุนประชารัฐสวัสดิการนะครับเพื่อเศรษฐกิจฐานรากสังคมแล้วก็ในปีงบประมาณ2570นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับวาระครม.วันนี้นี่ครับที่หลายคนก็ต้องคอยกันอยู่นะครับสำหรับท่านที่รอคอยในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลายคนโทรมาบอกพี่หนุ่มนะครับโทรเข้ามาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับว่าเมื่อไหร่นะครับว่าจะมีการรับเปิดนะครับในการที่จะรับให้เข้าสู่การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับเพราะว่าหลายคนก็เผชิญภาวะวิกฤตนะครับน้องหลุยนะครับเพราะว่าวิกฤตพลังงานครั้งที่ผ่านมานะครับทำให้ค่าของชีพสูงขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะประกอบอาชีพแล้วก็มีรายได้ลดลงนะครับทำให้อาจจะลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้ครับน้องหลุยครับในพื้นที่ประเทศไทยนะครับหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับฝนยังตกกันอยู่นะครับนี่ฝนตกกันมาหลายวันเลยทีเดียวนะครับก็ฝนยังไม่พักนะครับยังตกกันยังไม่พักนะครับน้องหลุยครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันนะครับอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่านะครับแล้วก็ในบริเวณทะเลอันดามันด้วยนะครับก็อาจจะมีคลื่นสูงด้วยนะครับบริเวณที่มีฝนตกนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรายงานนะครับว่าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยนะครับยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็ควรเฝ้าระวังนะครับในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและก็บริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็ประเทศไทยและก็อ่าวไทยด้วยนะครับกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางนะครับส่วนทะเลอันดามันนะครับตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรนะครับเรือเล็กต่ำกว่า6เมตรนะครับก็ขอให้งดออกจากฝั่งนะครับช่วงนี้ก็ต้องระวังกันนะครับประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของฝนฟ้าที่ต้องระวังกันนะครับเรื่องของน้ำท่วมครับน้องเหลยครับก็ต้องติดตามในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาและก็การแจ้งเตือนภัยด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ระบบเตือนภัยก็ก้าวหน้าทันสมัยกันมากยิ่งขึ้นนะครับเรามีระบบเซลบอร์ดคลาสนะครับที่จะแจ้งเตือนภัยให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยนะครับรอบที่แล้วได้รับไหมครับน้องหลุยครับระบบเซลบอร์ดแคสที่แจ้งเตือนภัยครับในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา
1: ได้รับครับผม
0: ครับได้รับแล้วก็รู้สึกว่าเราจะได้ทันเตรียมตัวด้วยใช่ไหมครับในการที่จะตัดเตรียมนะครับในการที่จะรับมือกับน้ำที่จะหลากมาใช่ไหมครับ
1: เป็นการแจ้งล่วงหน้า
0: ใช่นะครับก็จะแจ้งล่วงหน้าทำให้เราสามารถที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะหลีกหนีนะครับในการที่จะเตรียมปูรวนน้ำที่จะท่วมกันเข้ามานะครับก็เป็นเรื่องของการแจ้งเตือนภัยแล้วก็เรื่องของตัวเราเองด้วยนะครับน้องหลุยที่จะต้องติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ท่านที่จะไปเที่ยวชายหาด ด้วยนะครับก็ระวังด้วยนะครับก็มาย้ำเตือนกันทุกครั้งนะครับเรื่องของการอาจจะมีการปักธงแดงนะครับห้ามเล่นน้ำบริเวณที่เป็นอันตรายนะครับก็อย่าไปฝ่าฝืนเด็ดขาดนะครับในการที่จะเล่นน้ำในบริเวณทะเลนะครับหลายคนก็อาจจะอยากจะมีเที่ยวช่วงหน้าฝนนะอาจจะไปพักผ่อนริมทะเลช่วงหน้าฝนนะครับก็อยากจะเล่นน้ำแต่ว่าอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับน้องหลุยไปเที่ยวทะเลไหมครับ
1: ช่วงนี้ยังครับช่วงนี้
0: ยังนะครับปัจจุบันนี้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับในพื้นที่สมุยหรือว่านครศรีธรรมราชหรือว่าฝั่งอันดามันครับ
1: ส่วนมากก็เป็นฝั่งอันดามันครับผมเป็นภูเก็ต
0: ใช่นะครับภูเก็ตก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะครับก็ในส่วนของโรคโควิด-19 นะครับตอนนี้ก็มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับสายพันธุ์ NB.1.8.1 นะครับอย่างใกล้ชิดนะครับย้ำประชาชนนะครับไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดนะครับหลังตรวจพบเชื้อสายพันธุ์นะครับ NB.1.8.1 นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบในประเทศไทยนะครับโดยอาการที่พบส่วนใหญ่นะครับได้แก่ไอเจ็บคอแล้วก็มีไข้นะครับซึ่งอาการเจ็บคอเป็นลักษณะเด่นของสายพันธุ์ดังกล่าวนะครับกระทรวงสาธารณสุขและก็กรมควบคุมโรคนะครับยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับและก็ขอให้ประชาชนนะครับดูแลสุขภาพนะครับหากมีอาการไข้ไอหรือเจ็บคอควรสวมหน้ากากอนามัยนะครับเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อนะครับย้ำว่าไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับกระทรวงสาธารณสุขและก็กรมควบคุมโรคนะครับได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับและก็ยังไม่จำเป็นนะครับต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมนะครับส่วนการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าวนะครับก็จะแพร่กระจายสายพันธุ์โอไมครอนหรือไม่นั้นนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวว่าเรื่องนี้ก็ต้องให้แพทย์ลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโควิด-19 นะครับที่เริ่มที่จะมีการแพร่ระบาดกันอยู่นะครับเรื่องของสุขอนามัยประจำตัวนะครับก็ยังใช้กันได้อยู่นะครับในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินร้อนนะครับช้อนของตัวเองแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยนะครับเมื่อยังไปสถานที่สาธารณะหรือว่าผู้คนแออัดนะครับกลับมาบ้านก็ต้องถอดเสื้อผ้าเข้าไปซักทันทีนะครับเพื่อที่จะให้กลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุหรือว่าน้องๆเด็กๆนะครับที่อยู่กับเรานะครับได้มีความปลอดภัยนะครับไม่ต้องมาเสี่ยงกับเรานะครับเพราะบางทีอย่างพี่หนุ่มหรือน้องหลุยนี่ก็ต้องออกมาทำงานกันทุกวันนะคร
1: ับ
0: ต
1: ้
0: องเจอผู้คนมากมายนะครับเขามีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อได้นะครับเราไม่รู้จริงๆเลยนะครับว่าใครเนี่ยจะติดโควิด-19 หรือว่าอาจจะมีโรคอื่นๆนะครับไม่จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งก็เป็นโรคประจำถิ่นนะครับพอเข้าสู่ฤดูฝนนี่ก็จะแพร่ระบาดกันอย่างทันทีนะครับทางที่ดีก็ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สุขอนามัยด้วยนะครับออกกำลังกายทุกวันนะครับน้องหลุยครับ
1: ครับผม
0: ครับออกยังครับออกกำลังกายไหมครับทุกวันเนี่ย
1: ออกอยู่ครับ
0: ออกกำลังกายอยู่นะครับชอบเล่นกีฬาอะไรครับ
1: ส่วนมากก็จะฟุตบอลครับ
0: ครับน้องหลุยก็ชอบกีฬาฟุตบอลนะครับพี่หนุ่มนี่ทำงานนะครับน้องหลุยไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายเท่าไหร่นะครับนี่ท่านที่ฟังที่อาจจะรับฟังทางFacebook ไลฟ์ของสวทนครศรีธรรมราชนะครับก็จะเห็นว่าอาจจะอ้วนๆกันสักหน่อยนะครับทั้งสองคนนะครับอาจจะเจ้าเนื้ออุดมสมบูรณ์กันสักหน่อยนะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือการออกกำลังกายนะครับเผาผลาญไขมันนะครับที่ไม่จำเป็นนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับสุขภาพดีไม่มีข่ายนะครับใครอยากได้นี่ก็ต้องหากันเอาเองนะครับโดยการออกกำลังกายแล้วก็ดูแลเรื่องของอาหารการกินด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับมีบทเพลงเพราะๆขอกันเข้ามานะครับจากเกาะสมุยนะครับอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอเพลงสมซานนะครับไม่ใช่ของเสกโลโซนะครับแต่เป็นของชาตรีศรีชนนะครับนี่บทเพลงเก่าเลยทีเดียวนะครับขอกันเข้ามาจากอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

0: กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับโทรเข้ามาทักทายโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับ2เบอร์เหมือนเดิมนะครับ0754600086 4769383นะครับวันนี้พี่หนุ่มก็อยู่กับน้องหลุยนะครับมาอ่านข่าวแล้วก็มาเปิดเพลงเพราะๆให้ท่านฟังได้ฟังกันนะครับสำหรับน้องหงนะครับปัทมาวดีเจิมสิริครับก็ได้เดินทางนะครับมีการขอตัวน้องหงนะครับไปปฏิบัติราชการนะครับณศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับน้องหงก็ไปปฏิบัติราชการเป็นเวลา3เดือนนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้น้องหงไม่อยู่นะครับก็มีน้องถุยนะครับมาช่วยแล้วก็อีกข้างๆของพี่หนุ่มอีก2คนนะครับก็มีน้องไอซ์กับน้องภูมินะครับก็มาสังเกตการด้วยนะครับในการจัดรายการนะครับน้องๆทั้งสองก็มาดูแลก็มาช่วยเหลือกันนะครับตอนนี้สังเกตการไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็อาจจะให้คุมรายการด้วยนะครับเอาละครับน้องหลุยครับกลับมาสู่เรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ไปใช้จ่ายกันหรือยังครับน้องหลุยครับ
1: ยังเลยยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยครับ
0: ครับก็เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับหลายคนก็เริ่มที่จะอาจจะมีบางแห่งบางที่นะครับก็อาจจะมีการคลุกคลักกันบ้างนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี่เป็นวันแรกนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเริ่มที่จะเป็นวันที่2นะครับเมื่อวานนี่อาจจะมีร้านค้าบางร้านนะครับอาจจะทำไม่ถูกนะครับคนขายก็ทำไม่ถูกคนใช้ก็ทำไม่ถูกกันนะครับว่าจะเข้าเมนูไหนนะครับหลายคนก็เกิดปัญหานี้กันเมื่อวานนะครับสำหรับผู้ที่อาจจะสูงอายุหน่อยๆนะครับก็อาจจะใช้เรื่องของแอปพลิเคชันนี้ไม่ถูกนะครับแต่ว่าเมื่อวานก็เริ่มที่มีการใช้กันนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยพัด60-40นะครับรัฐออกให้ 60% แล้วก็เราจ่ายเอง 40% นะครับลดค่าของชีพนะครับก็เมื่อวานนี้ก็คึกคักทั่วไทยนะครับแล้วก็มีการนำ AI มาใช้ด้วยนะครับ AI นกกระซิบนะครับช่วยร้านค้าวิเคราะห์ยอดขายกันนะครับมาติดตามรายละเอียดหน่อยน้องหลุยกันนะครับ
1: ครับผมไทยช่วยไทยพลัสครับผมด้านนายอนุทินชาญวีรกุลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ Facebook ชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ติดตามการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสณตลาดสดธนบุรีจากการสำรวจรู้สึกดีใจที่เห็นประชาชนมาใช้จ่ายกับโครงการซึ่งช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้จริงๆและได้รับการยืนยันจากประชาชนว่าการใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ใช้งานง่ายทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ขายและใช้งานสะดวกเน้นย้ำผู้ที่มีสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายหมดในวันเดียวใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ตัดสิทธิ์แต่ให้ใช้จ่ายภายในเดือนไม่สมทบเดือนถัดไปเพราะวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เพื่อบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนแก้วิกฤตปากท้องประชาชนให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาถูกลงการใช้สิทธิ์ในวันแรกนะครับผมวันที่1มิถุนายนพ.ศ.2569ประชาชนและร้านค้าใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันอย่างคึกคักครับเวลา 17:00 นมียอดใช้จ่ายรวม 1,084.43 ล้านบาทโดยประชาชนจ่าย454.78 ล้านบาทรัฐร่วมจ่าย629.65 ล้านบาทจำนวนผู้ใช้จ่าย5ล้านคนและจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่าย 5.66 แสนล้านค้าโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง30กันยายนพ.ศ. 2569ครับส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่เพิ่มวงเงินช่วยเหลืออีก700บาทต่อเดือนซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและตั้งใจใช้สิทธิ์เต็มวงเงิน 1,000 บาทเพื่อซื้อของจำเป็นเพียงพอต่อการดำรงชีวิตส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วแนะนำให้ใช้ AI นกกระซิบที่อยู่บนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายเป็นรายวันและสามารถนำข้อมูลการขายไปขอสินเชื่อในระบบได้โดยไม่ต้องกู้นอกระบบกรณีกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและรายได้น้อยวันที่2มิถุนายน2569กระทรวงการคลังเสนอ

ยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเรื่องของกุ้งครับน้องหลุยครับประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ส่งออกกุ้งนะครับไม่ว่าจะส่งไปยังสหภาพยุโรปหรือว่าสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ได้มีการหารือกันนะครับหลังจากที่มีข่าวนะครับว่าประเทศมาเลเซียนะครับจะระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยนะครับที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต8จังหวัดสงขลานะครับก็มีการหารือนะครับผู้ประกอบการส่งออกกุ้งไทยนะครับรับมือประเทศมาเลเซียนะครับระงับนำเข้านะครับเมื่อวันที่1มิถุนายนนะครับก็อาจจะกระทบการส่งออกกุ้งกุลาดำกุ้งขาวแวนามัยในภาคใต้นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการนะครับก็มีการชะลอการส่งออกนะครับนายธีรชัยทิพย์ดวงนะครับผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต8จังหวัดสงขลานะครับเปิดเผยว่านะครับมีการประชุมนะครับที่ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต8จังหวัดสงขลานะครับก็ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการส่งออกกุ้งนะครับเพื่อพูดคุยแล้วก็รับฟังข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันนะครับในประเด็นเกี่ยวกับการส่งออกกุ้งไปยังประเทศมาเลเซียนะครับโดยทางประเทศมาเลเซียอาจจะมีการระงับการนำข้าวกุ้งจากไทย5ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งประกอบด้วยกุ้งกุลาดำกุ้งขาวแวนามัยกุ้งแชบวยกุ้งน้ำตาลกุ้งฟ้านะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีหนังสืออยากเป็นทางการจากประเทศมาเลเซียนะครับแต่เพียงทราบข่าวจากที่มีการเผยแพร่ในประเทศมาเลเซียนะครับส่วนมาตรการการรับมือนะครับหากมีการงับการนำเข้านะครับทางระดับนโยบายก็คงจะต้องแจ้งมายังระดับปฏิบัติในพื้นที่นะครับนายธีรชัยกล่าวอีกด้วยว่านะครับหากประเทศมาเลเซียมีการระงับการนำเข้ากุ้งจากไทย5ชนิดนะครับก็จะเกิดผลกระทบกับการส่งออกกุ้งในพื้นที่ภาคใต้ไปยังประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งปัจจุบันกุ้งในพื้นที่ภาคใต้ที่มีการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียนะครับหลักๆก็มีอยู่ด้วยกัน2ชนิดด้วยกันนะครับก็คือกุ้งกุลาดำและก็กุ้งขาวเวนามัยโดยปริมาณการส่งออกนะครับในปี2568นะครับที่ผ่านมาประมาณ200ตันต่อเดือนนะครับสำหรับกุ้งในพื้นที่มีการส่งออกไปยังมาเลเซียนะครับก็ประกอบด้วยจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดตรังจังหวัดสตูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบางครั้งก็มีกุ้งจากจังหวัดกระบี่เข้ามาด้วยนะครับจากการที่ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่นะครับก็ต้องหยุดการส่งออกไปก่อนนะครับไม่อยากจะเสี่ยงเพราะว่าถ้าส่งไปแล้วประเทศมาเลเซียก่อนจะมีการตีกลับมานะครับนี่ก็เรื่องของกุ้งขาวที่ประเทศมาเลเซียระงับการส่งออกนะครับก็เนื่องจากว่าประเทศไทยนะครับเราไปตรวจพบนะครับว่าในปลากระพงขาวที่ส่งออกจากประเทศมาเลเซียนะครับมีสารตกค้างนะครับพวกคอแรมเฟนิคอนแล้วก็มาลาไตกรีนนะครับซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากนะครับเป็นสารตกค้างกลุ่มที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดที่สุดนะครับในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำระดับสากล นะครับเนื่องจากว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างร้ายแรงนะครับแม้จะได้รับในปริมาณที่น้อยมากก็ตามนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นคอแรมเฟนิคอนนะครับก็ทำให้เกิดภาวะโลหิตจางชนิดฟอร์นะครับแล้วก็มีความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และตับนะครับส่วนมาลาไตครีนนะครับก็เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและก็อาจจะทำให้เกิดการกลายพันธุ์ทารกวิรูปด้วยนะครับประเทศไทยเราตรวจพบสารพวกนี้นะครับจากการนำเข้าปลากระพงของมาเลประเทศมาเลเซียมาโดยตลอดนะครับเลยต้องให้แสดงระบบ Certificate of Analysis นะครับหรือว่า COA นะครับที่ระบุไม่พบสารตกค้างที่กำหนดนะครับซึ่งต้องออกโดยห้องปฏิบัติการของรัฐหรือที่รัฐให้การรับรองนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ยังพบสารดังกล่าวในตัวอย่างที่เก็บขึ้นนะครับเพื่อตรวจอยู่ดีนะครับจนไทยต้องออกกฎนะครับอายัดสินค้าเพื่อตรวจก่อนจนพิสูจน์ได้ว่าไม่มีสารต้องห้ามนะครับจึงสามารถปล่อยเข้าประเทศได้นะครับกลายเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับว่าประเทศไทยนะครับกีดกันการนำเข้าปลากระพงจากประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็ในส่วนของประเทศมาเลเซียก็เลยไม่มีการให้นำเข้ากุ้งจากประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของสัตว์น้ำที่จะมีการนำเข้ากันนะครับเรื่องของกุ้งแล้วก็ปลากระพงจากประเทศมาเลเซียนะครับก็ปรากฏว่าเราไปเจอสารตกค้างในปลากระพงนะครับน้องหลุยครับปลากระพงที่นำเข้าจากประเทศมาเลเซียนะครับแต่ว่าถ้าว่าปฏิบัติตามกฎนะครับก็คือเป็นฟาร์มที่มาตรฐานแล้วก็ไม่มีสารตกค้างในปลากระพงนี่ก็สามารถที่จะนำเข้าได้ตามปกตินะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอาหารการกินครับน้องหลุยครับเรื่องของกุ้งซึ่งก็เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับเราเห็นว่าหลายจังหวัดด้วยกันนะครับก็มีการประกอบการเลี้ยงกุ้งกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้ง ขาวแวนาไมหรือว่ากุ้งกุฬาดำนะครับนี่ในพื้นที่อำเภอจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีการเลี้ยงกันอยู่นะครับกุ้งกุฬาดำนี่หลายพื้นที่ด้วยกันนะครับพื้นที่ติดริมชายทะเลนะครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหัวไซนะครับก็จะมีการเลี้ยงกุ้งกันนะครับก็อาจจะกระทบกระเทือนต่อพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับดังนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะหาทางรับมือนะครับเรื่องของกุ้งที่จะส่งออกกันนะครับน้องหลุยชอบกินกุ้งไหมครับ
1: ชอบครับชอบ
0: ครับก็เป็นอาหารยอดนิยมนะครับเป็นอาหารทะเลนะครับในตามปกติเราก็จะกินกุ้งนะที่มีเรือเล็กนะครับพี่น้องชาวประมงที่ออกไปตามชายฝั่งนะครับก็จะมีเป็นพวกกุ้งแชบ๊วยบ้างกุ้งขาวบ้างนะครับก็จะเห็นกันอยู่นะครับในตลาดนี้ก็มีขายกันนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อรับประทานด้วยนะครับเรื่องของอาหารทะเลนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้ลากันไปด้วยบทเพลงนะครับขอกันเข้ามานะครับจากคุณกันนิกานะครับขอเพลงแฟนใครไม่รู้นะครับนี่ไม่ได้บอกว่าใครร้องด้วยนะครับพี่หนุ่มก็ไปหามาให้นะครับเป็นเวอร์ชั่นของคุณบีมนะครับนี่มาเปิดให้คุณกันนิกานะครับแล้วก็วันนี้ครับพี่หนุ่มอารามบริกุลแล้วก็น้องหลุยนะครับ
1: หลุยสกุลแสงวิเชียรครับผม
0: ครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันนี้ครับวันอังคารที่2มิถุนายน2569ซึ่งขณะนี้ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นได้พร้อมที่จะแถลงผลการประชุมแล้วไปรับฟังบรรยากาศพร้อมๆกันณบัดนี้ครับสำหรับทีมโฆษกในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกทั้ง3ท่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนที่ติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่2มิถุนายนนะคะสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์ของการประชุมวาระเศรษฐกิจซึ่งมีทั้งข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหาภาคอยู่หลายประเด็นด้วยกันค่ะดิฉันจะขอเริ่มด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องความห่วงใยของท่านนายกที่มีต่อพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงกุ้งค่ะที่วันนี้แล้วนะคะมาตรการของทางมาเลเซียเขาจะห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายกมีความห่วงใยเป็นอย่างมากแล้วก็ได้สั่งการไปยังกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะให้เร่งดำเนินการเจรจากับทางมาเลเซียในกรณีที่มีการประกาศการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทยนะคะโดยเรื่องนี้ท่านนายกได้เน้นย้ำว่าต้องเร่งดำเนินการในทันทีเพราะกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งจำนวนมากถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันยืดเยื้อต่อไปจะกระทบต่อราคากุ้งและราคาหน้าฟาร์มนะคะรวมถึงจะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยเป็นอย่างมากค่ะท่านนายกก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะร่วมกับกระทรวงเกษตรเนี่ยไปหารือกับทางฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวเพื่อหาทางออกไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ทางการค้าและไม่ทำให้เกษตรกรไทยแบกรับภาระโดยลำพังค่ะมากไปกว่านั้นนะคะท่านก็ยังได้สั่งการให้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งการป้องกันไม่ให้ราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำการดูแลผลผลิตที่อาจเข้าสู่ตลาดในประเทศมากขึ้นและการเร่งเปิดตลาดสำรองเพื่อระบายสินค้าไปยังตลาดอื่นทดแทนค่ะโดยสิ่งที่ท่านย้ำสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะต้องไม่ปล่อยให้ปัญหานี้กลายเป็นภาระของเกษตรกรฝ่ายเดียวเพราะอุตสาหกรรมกุ้งเชื่อมโยงทั้งฟาร์มผู้รวบรวมโรงงานแปรรูปผู้ส่งออกและแรงงานจำนวนมากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเร็วชัดและมีมาตรการป้องกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะข้อสั่งการข้อที่2นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีกับทางสหรัฐค่ะซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ได้เน้นย้ำกับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะคะแต่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศทั้งภาคการส่งออกภาคผู้ประกอบการเกษตรกรและแรงงานของไทยทั้งระบบเพราะฉะนั้นท่านก็ได้กำชับให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานแบบเร่งรัดแต่ต้องรอบคอบยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยขับเคลื่อนการเจรจาก่อนที่อัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่ยกระดับจากพันธมิตรเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับประเทศเวียดนาม ท่านนายกก็ได้เล่าถึงการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าการมาเยือนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยท่านก็ย้ำให้คณะรัฐมนตรีหน่วยงานไหนกระทรวงใดที่มีความเกี่ยวข้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์นี้จากเพียงแค่การลงนามในเอกสารทุกคนต้องขับเคลื่อนให้มีผลเป็นรูปธรรมนะคะเราจะต้องขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนซึ่งวันนี้มูลค่าทางการค้าเนี่ยอยู่ที่ 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทั้ง2ประเทศก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องขยายไปให้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นความร่วมมือของไทยกับเวียดนามที่วันนี้มันมีความสัมพันธ์ในระดับที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้มองเพียงแค่2ประเทศเท่านั้นนะคะเราก็จะยกระดับความร่วมมือขยายไปในระดับของภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานต้องตอกต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศไม่หยุดอยู่เพียงการหารือหรือการลงนามนะคะนี่เป็นคำพูดของท่านนายกนายกรัฐมนตรีแต่ต้องขับเคลื่อนสู่แผนงานและปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจความปลอดภัยของประชาชนและความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวและสุดท้ายนะคะท่านนายกก็ยังพูดถึงว่าท่านประธานาธิบดีโตเลิมเนี้ยได้เชิญท่านนายกให้ไปเยือนกรุงฮานอยและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่าAFF 2026ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้นะคะท่านนายกก็ตอบรับคำเชิญว่าจะไปเยือนกรุงฮานอยและร่วมงาน AFF ค่ะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อต่อความร่วมมือเพื่อสานต่อความร่วมมือในระดับภูมิภาครวมถึงหารือแนวทางรับมือความท้าทายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศไทยและเวียดนามให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะขอพูดถึงมาตรการใหญ่ของรัฐบาลนะคะโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะตัวเลขตอนนี้นี่แรงไม่หยุดนะคะทะลุ 2,581 ล้านบาทไปแล้วหลังเปิดใช้เมื่อวานนี้นับถึง 11 นาฬิกาวันนี้ค่ะโดยรวมการใช้จ่ายทั้งหมด 17.71 ล้านครั้งค่ะณเวลา 11 นาฬิกาของวันนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทย plus มียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 2,581 ล้านบาทค่ะโดยแบ่งเป็นการใช้จ่ายในส่วนของประชาชนจำนวน 1,078 ล้านบาทและภาครัฐร่วมสนับสนุนการใช้จ่ายจำนวน 1,502 ล้านบาทค่ะสำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมใช้จ่ายผ่านโครงการนี้นะคะมีแล้วกว่า10ล้านคนเกิดรายการใช้จ่ายรวม 17.71 ล้านครั้งขณะที่มีร้านค้าเข้าร่วมและมีการใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 711,000 ร้านค้าทั่วประเทศค่ะอีกเรื่องนึงก็เป็นโครงการใหญ่นะคะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569โดยในรายละเอียดนั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ขณะนี้ก็แถลงข่าวอยู่ที่กระทรวงการคลังค่ะดิฉันก็จะขอให้ข้อมูลคร่าวๆนะคะว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นครั้งนี้ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการรายเดิมหรือกลุ่มที่ยังไม่มีนะคะคือกลุ่มตกหล่นโดยที่ทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเนี่ยจะเข้าไปช่วยสำรวจในส่วนของกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรนะคะจะทั้ง2กลุ่มนี้จะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ช่วงวันที่4ถึง21มิถุนายนค่ะกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน5ช่องทางนะคะคนที่มีอยู่แล้วยังไงก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะ5ช่องทางคือแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตู้ ATM กรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามค่ะปฏิทินโครงการนี้นะคะก็จะเหมือนกันนะคะสำหรับกลุ่มที่มีอยู่แล้วหรือว่ากลุ่มที่ตกหล่นแล้วทางการจะไปสำรวจเพิ่มเติมนั่นก็คือย้ำว่าลงทะเบียนวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นะคะผลจะประกาศ ในวันที่17กรกฎาคม69ค่ะการยืนยันตัวตนนะคะวันที่17กรกฎาคมถึง12มกราคม70ค่ะเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกในวันที่1สิงหาคม69ค่ะมาถึงมติคณะรัฐมนตรีนะคะวันนี้ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ค่ะเพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่หมดความจำเป็นหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญที่จะโอนมานะคะคือ 1. ถ้าอยู่ในหมวดรายจ่ายประจำค่ะเป็นรายการที่นำไปจัดทำทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่2มิถุนายน69โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมประชาสัมพันธ์การเดินทางไปราชการต่างประเทศรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องหรือรายการที่สามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะในส่วนของรายจ่ายลงทุนเกณฑ์ก็คือว่ารายการปีเดียวที่ไม่สามารถประกาศประกวดราคาประกาศเชิญชวนหรือจัดหาผู้รับจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน69และอีกเกณฑ์หนึ่งคือรายการผูกพันข้ามปีที่ไม่สามารถประกาศประกวดราคาประกาศเชิญชวนหรือจัดหาผู้รับจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายนซึ่งหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและสามารถยกเลิกหรือชะลอการดำเนินการได้ค่ะเกณฑ์ที่3คือรายการงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาว่าสามารถชะลอดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณปี2569ในส่วนของปฏิทินการโอนงบประมาณนะคะวันที่5มิถุนายนหน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดในการโอนเสนอผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัดและส่งให้สำนักงบประมาณวันที่16มิถุนายนค่ะและในวันที่25มิถุนายนเนี้ยก็จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่1ค่ะอีกเรื่องนึงก็ยังคงเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570ค่ะของหน่วยรับงบประมาณนะคะตามที่สำนักงบประมาณเสนอวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี2570 3.78 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งประกอบด้วยรายจ่ายประจำนะคะ 2.78 ล้านล้านบาทเดี๋ยวนะย้ำก่อนนะคะวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 3.78 ล้านล้านบาทค่ะแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2.78 ล้านล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 7.1 หมื่นล้านบาทรายจ่ายลงทุน 7.89 แสนล้านบาทและรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 1.51 แสนล้านบาทค่ะขอบคุณค่ะ
3: ในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งนะคะหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะโดยมีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธาค่ะได้แก่นายโกสินเจติยานนท์รวมถึงมีการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะแต่งตั้งนายชัยวัชรงค์เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีค่ะสำหรับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนายรัฐคลังแสงเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะ2ท่านด้วยกันค่ะแต่งตั้งนายธนชัยสินธุไพรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนายคชศักดิ์สิริรัตน์มานะวงศ์เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีค่ะกระทรวงศึกษาธิการค่ะแต่งตั้งนางสาวพลอยธนิกุลเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงค่ะและกระทรวงพลังงานค่ะแต่งตั้งนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เป็นเลขานุการรัฐมนตรีค่ะ โดยในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลายเรื่องด้วยกันค่ะรวมถึงมีการพิจารณากรอบมาตรการเกี่ยวกับป่าไม้ด้วยค่ะโดยเราจะเริ่มกันที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศกันนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือข้ามพรมแดนในลุ่มน้ำโกลกระหว่างไทยมาเลเซียค่ะโดยโครงการนี้นะคะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกวงเงิน4 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะผ่านองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติระยะเวลาดำเนินการ48 เดือนค่ะโดยสนทช.จะเป็นหน่วยงานหลักของไทยนะคะเป้าหมายคือพัฒนาการบริหารจัดการน้ำท่วมการกัดเซาะภัยแล้งระบบนิเวศในลุ่มน้ำโกลกอย่างเป็นระบบค่ะรวมถึงจัดทำฐานข้อมูลแผนปฏิบัติการร่วมและโครงการนำร่องที่ใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานค่ะโครงการนี้ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายผูกพันกับรัฐบาลนะคะแต่จะช่วยยกระดับความร่วมมือไทยมาเลเซียค่ะลดภัยเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติให้ประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงด้านน้ำข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนค่ะประเด็นสำคัญต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการ Integrate Forest Landscape Management for Strengthen the Northeastern and Eastern Forest Corridors ค่ะเพื่อบริหารจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้แบบบูรณาการเชื่อมผืนป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของไทยค่ะโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกผ่านองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติวงเงินกว่า 3.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยมุ่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นฟูผืนป่าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเอกชนและหน่วยงานรัฐค่ะสาระสำคัญคือให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้รับมอบนะคะรวมถึงลงนามในเอกสารโครงการค่ะเพื่อให้ไทยเริ่มดำเนินการได้ทันตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นและการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนค่ะอีกประเด็นสำคัญนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบมาตรการเพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรให้มีแนวทางชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะโดยให้อยู่ได้อย่างถูกต้องเป็นระบบแต่ไม่ใช่การให้กรรมสิทธิ์ค่ะและต้องไม่เปิดให้มีการบุกรุกใหม่ด้วยค่ะกรอบมาตรการจะแบ่งตามประเภทพื้นที่และช่วงเวลาการใช้ประโยชน์นะคะถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น3-5ค่ะและทำกินมาก่อนปี2545จะเข้าสู่แนวทางจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะแต่ถ้าใช้ประโยชน์หลังปี2545ถึงปี2557ค่ะจะให้อยู่แบบแปลงรวมค่ะและปลูกไม้เศรษฐกิจไม่น้อยกว่า50%ของพื้นที่หรือไม่น้อยกว่า50 ต้นต่อไร่ค่ะส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1-2นะคะจะเข้มงวดกว่าค่ะถ้าอยู่มาก่อนปี2545จะรับรองแบบแปลงรวมพร้อมมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำลดการพังทลายและปลูกไม้3อย่างตามแนวพระราชดำริไม่น้อยกว่า120ของพื้นที่ค่ะแต่ถ้าใช้ประโยชน์หลังปี2545ถึง2557นะคะต้องใช้พื้นที่ลักษณะปลูกป่า3อย่างไม่น้อยกว่า170ค่ะโดยประชาชนร่วมดูแลและสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตได้ค่ะเป้าหมายคือการลดข้อพิพาทเรื่องที่ดินให้ประชาชนอยู่ได้อย่างถูกต้องค่ะและให้การแก้ปัญหาเดินคู่กับการฟื้นฟูป่าและป้องกันการบุกรุกเพิ่มเติมค่ะสำหรับประเด็นที่น่าสนใจประเด็นอื่นนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบนะคะอีกหลายเรื่องเช่นกันค่ะเรื่องแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการค่ะรวมวงเงินทั้งสิ้น 2,179.24 ล้านบาทดังนี้ 1. โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน 990.72 ล้านบาท 2. โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาท 3. โครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงิน 388.52 ล้านบาทในขณะที่คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดราคาสลากที่มีผู้รับซื้อ ก่อนหักรายจ่ายตามกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อประโยชน์ให้การกำกับติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ค่ะเรื่องที่สองค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพิธีสารการเจรจาทวิภาคีด้านสินค้าและบริการระหว่างประเทศไทยกับเอธิโอเปียเพื่อสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของการค้าโลกหรือ WTO ของเอธิโอเปียเรื่องนี้สำคัญเพราะจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเอธิโอเปียและต่อยอดสู่ตลาดแอฟริกาใต้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่ไทยมีศักยภาพเช่นเคมีพันธุ์ผลิตภัณฑ์ยางไฟเบอร์บอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์แป้งมันสำปะหลังน้ำมันปาล์มดิบน้ำตาลและข้าวโพดหวานนอกจากนี้ค่ะยังช่วยขยายโอกาสด้านบริการเช่นโรงแรมร้านอาหารธุรกิจนำเที่ยวก่อสร้างและการจัดจำหน่ายโดยร่างพิธีสารนี้ไม่ใช่หนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญและไม่ก่อพันธกรณีใหม่ทางกฎหมายแต่เป็นอีกก้าวสำคัญของไทยในการเปิดประตูการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับตลาดแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนหรือ ATIGA ASEAN Trade in Goods Agreement ซึ่งเป็นการยกระดับกติกาการค้าขายสินค้าภายในอาเซียนให้ทันสมัยขึ้นสาระสำคัญคือช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเพิ่มความโปร่งใสใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้นเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบและโอกาสทางการค้าในอาเซียนได้ง่ายขึ้นพิธีสารนี้ยังเพิ่มความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าภาวะวิกฤตและการค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะมีผลผูกพันและคาดว่าจะมีผลใช้บังคับวันที่1มิถุนา2570หลังประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการกระบวนการภายในให้ครบถ้วนค่ะขอบพระคุณค่ะ
5: ค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรียังมีมติที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะหรือ MOC ระหว่างกระทรวงแรงงานไทยและหน่วยงานภาครัฐของประเทศญี่ปุ่นพร้อมอนุมัติให้ปลัดกระทรวงแรงงานอธิบดีการจัดหางานลูกจ้างเป็นผู้ลงนามซึ่งการจัดทำ MOC ครั้งนี้เป็นการรองรับนโยบายนำเข้าแรงงานใหม่ของญี่ปุ่นภายใต้ชื่อระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ ESC ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2570ค่ะทั้งนี้ร่างบันทึกความร่วมมือนี้จะมีประโยชน์ต่อแรงงานไทยอย่างยิ่งโดยจะช่วยยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีทักษะอาชีพเทียบเท่าแรงงานทักษะเฉพาะหมายเลข1ผ่านการทำงานในประเทศญี่ปุ่น3ปีและยังช่วยคุ้มครองสิทธิความเท่าเทียมเพราะแรงงานไทยจะได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและความปลอดภัยเช่นเดียวกับลูกจ้างชาวญี่ปุ่นนะคะโดยจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะนอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นขึ้นอนุญาตให้แรงงานขอย้ายงานหรือเปลี่ยนนายจ้างได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดและจะมีมาตรการร่วมกับสถานทูตไทยดูแลให้แรงงานและครอบครัวเดินทางกลับประเทศอย่างราบรื่นเมื่อสิ้นสุดโครงการค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยาฐานะเข็มวิทยาฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอเพื่อยกระดับและรับรองการขยายตัวทางการศึกษาในสาขาวิชาที่ตอบโจทย์การพัฒนาสุขภาวะในระดับท้องถิ่นและประเทศโดยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้มีการเปิดสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตบุคลากรด่านหน้าด้านสาธารณสุขหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และคณะกรรมการสภาสาธารณสุขชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้แจ้งหลักสูตร ่อสำนักงานปลัดกระทรวงอว.ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทุกประการสำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้นะคะเป็นการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อปริญญาอักษรย่อและสีประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะสำหรับเรื่องถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาศาสตราจารย์ณรินทร์ หีดันสุทธิกุลเป็นประธานกรรมการนายณัฐพรจตุศรีพิทักษ์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลังนายสัมพันธ์ สินปนาถเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์นายไพบูลย์ นลินทรางกูลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุนนายช่างทองโอภาสสิริวิทย์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสนซินโครตอนนายบัณฑิตเอื้ออาภรเป็นประธานกรรมการการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนายสิริฤกษ์ทรงศรีวิไลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายกมลภพวีระพละเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางคณาพรสนธยานนท์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนายสุทธิศักดิ์สอนลำเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะขอบพระคุณค่ะ
6: มีข้อคำถามสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไหมคะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะครับเบื้องต้นทางด้านนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมหลากหลายข้อด้วยกันนะครับอาทิในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยเรื่องของเกษตรกรในการเลี้ยงกุ้งนะครับซึ่งจากมาตรการของทางมาเลเซียที่มีมติให้ระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยซึ่งเบื้องต้นได้สั่งการให้ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับทางมาเลเซียนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อข้อขัดแย้งจากเรื่องของราคาหน้าฟาร์มรวมไปถึงกระทบกับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้อีกข้อสั่งการนึงครับคือเรื่องของการเน้นย้ำเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งการส่งออกทั้งของผู้ประกอบการต่างๆโดยขอให้คิดประโยชน์ของประเทศเป็นหลักครับแล้วก็เบื้องต้นอัตราเดิมจะสิ้นสุดลงในช่วงประมาณวันที่24กรกฎาคม2569ครับอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยเวียดนามที่ได้มีการพบปะกันเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยท่านนายกรัฐมนตรีย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทางไทยเวียดนามให้เป็นรูปธรรมนั่นเองครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ของการเริ่มดำเนินโครงการนะครับเบื้องต้นมียอดใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า 2,581 ล้านบาทรวมการใช้จ่ายไปแล้วถึง 17.71 ล้านครั้งมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 700,000 ร้านค้าครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกำลังเฝ้ารอกันคือเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการซึ่งโดยสรุปเบื้องต้นจะมีการเปิดลงทะเบียนทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ครับในวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ทั้งรายเดิมโดยรายเดิมสามารถ

0: คณะรัฐมนตรีมีการเห็นชอบเรื่องของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ซึ่งจะเริ่มทำลายในช่วงวันที่5มิถุนายน2569นะครับรวมไปถึงในส่วนของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งเบื้องต้นในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็ดำเนินการได้ต่อไปครับนอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรีครับยังมีการเห็นชอบในส่วนของโครงการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างแนวเชื่อมต่อป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกรวมไปถึงเห็นชอบโครงการความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือข้ามพรมแดนในลุ่มน้ำโกลกของระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อจะเป็นการพัฒนาด้านคุณภาพของทางสิ่งแวดล้อมต่อไปด้วยนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับต่อกันที่การแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากท่านรองโฆษกทั้ง2ท่านนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้นะครับโดยกระทรวงการคลังนั้นมีการออกสลากการกุศลครับวงเงินงบประมาณ 2,179 ล้านบาทครับเพื่อจะนำไปพัฒนาส่งเสริมใน3โครงการครับประกอบไปด้วยโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลตามพื้นที่ของแนวชายแดนครับประมาณ990ล้านบาทครับส่งเสริมครับในเรื่องของทางวัฒนธรรม800ล้านบาทและนำทุนวัฒนธรรมนั้นเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจครับต่อมาครับทางครม.มีการเห็นชอบครับในเรื่องเกี่ยวกับทวิภาคีสินค้าของไทยและเอธิโอเปียครับทั้งนี้ครับเพื่อจะเป็นการเปิดตลาดของไทยไปสู่ในทวีปแอฟริกาครับโดยมีสินค้าที่น่าสนใจครับคือเรื่องของเคมีภัณฑ์ยางวงจรอิเล็กทรอนิกส์แป้งมันสำปะหลังเป็นต้นครับรวมไปถึงครับที่เกี่ยวกับบริการก็คือเรื่องของโรงแรมร้านอาหารนำเที่ยวและเรื่องการก่อสร้างครับฉะนั้นครับมีมติที่น่าสนใจครับเรื่องของร่างบันทึกความร่วมมือหรือว่า MOC ครับในการจ้างงานระหว่างไทยและรัฐของทางญี่ปุ่นครับซึ่งก็จะเป็นการนำเข้าแรงงานใหม่ของญี่ปุ่นครับโดยจะเริ่มใช้ในวันที่1เมษายนปี2570ครับซึ่งตรงนี้ครับจะเป็นการพัฒนาทักษะของแรงงานไทยและคุ้มครองแรงงานไทยเช่นเดียวกับลูกจ้างของทางญี่ปุ่นครับนอกจากนี้ครับทางครม.ครับมีการอนุมัติครับเกี่ยวกับเรื่องของพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับเรื่องของชื่อปริญญาอักษรย่อครุยวิทยาฐานะครับของทางราชภัฏสุรินทร์โดยมีการเพิ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ครับซึ่งก็จะเป็นการระบุเรื่องของชื่อปริญญาอักษรย่อและสีประจำคณะเป็นต้นครับ
0: ท่านผู้ฟังครับและนี่ก็คือผลการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะครับทางนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ทางที่เว็บไซต์ไทยคู่ฟ้าครับ www.thaigov.go.th ครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลืองคุณสมเกียรติแท่นมณีและผู้บรรยายครับคุณพฤฒแก้วพิบูลและผมอานนท์นันตสุคนต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวัจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมกระนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้

0: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: ้นจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พร้อมติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อนเสนอให้สภาพิจารณากำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวพร้อมย้ำว่าต้องยึดตามหลักเกณฑ์และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากตนเองไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลเนื่องจากทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุดภริษณ์นาถขวัญสันสุขรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมผนึกกำลังผู้นำชุมชนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม
9: ่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะบูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังทางนี้อยู่ระหว่างรอแบบฟอร์มและเช็คลิสต์คุณสมบัติอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังเพื่อนำไปใช้ตรวจสอบทั้งกลุ่มที่มีข้อมูลเดิมและผู้สมัครรายใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส่วนกรณีประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธนาคารกรุงไทยกำลังหารือแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมโดยแม้จะอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ของผู้อื่นลงทะเบียนได้แต่ขั้นตอนยืนยันตัวตนและผูกบัญชีธนาคารยังต้องดำเนินการด้วยข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นซึ่งไม่สามารถแชร์แชร์กันได้ซึ่งภาครัฐรับทราบข้อกังวลดังกล่าวและกำลังพัฒนาระบบให้มีความพร้อมมากขึ้นคาดว่าการดำเนินงานในช่วง2เดือนหลังของโครงการจะมีความราบรื่นยิ่งขึ้นป อติพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะซึ่งญี่ปุ่นเลือกไทยเป็นประเทศแรกในความร่วมมือรองรับระบบจ้างงานใหม่เปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดงานคุณภาพ
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ MOC ระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพื่อรองรับระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ ESD ที่ญี่ปุ่นจะนำมาใช้แทนระบบผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคตั้งแต่วันที่1เมษายนปีหน้าโดยระบบ ESD มีเป้าหมายยกระดับทักษะแรงงานต่างชาติให้สามารถพัฒนาไปสู่แรงงานทักษะเฉพาะรองรับความต้องการแรงงานในภาคการผลิตก่อสร้างเกษตรกรรมและการดูแลผู้สูงอายุซึ่งญี่ปุ่นยังมีความต้องการจำนวนมากจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยทั้งนี้การที่ญี่ปุ่นเสนอให้ไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามใน MOC ฉบับดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพแรงงานไทยและจะช่วยรักษาโอกาสการจ้างงานโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีแรงงานไทยได้รับอนุญาตไปทำงานในญี่ปุ่นแล้ว 37,323 คนและยังทำงานอยู่ 21,306 คนโดยปัจจุบันยังมีตำแหน่งงานว่างรองรับแรงงานไทยกว่า 4,750 อัตราในภาคอุตสาหกรรมอาหารอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมทะเลและภาคเกษตรกรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ที่3มิถุนาประชาราษฎร์ไทยทั้งชาติกราบบาทบงทงนิ่งขวัญมือประนบก้มวันทาอภิวันเฉลิมขวัญพระพรรษาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวจิรภาชัยสมจัดหางานจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนัก

คลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนาเวียนมามหาสมัยบรมราชินีพระศรีกษัตริย์ไทยขอเทพท้ายอำนวยชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางพรรณกรชูกิตติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการ

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: โยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่5พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่6ตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น.ณศาลาพรหมวิหารวัดเขตอุดมศักดิ์วนารามตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อ นำเสนอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งกรณีมีประสิทธิภาพในการป้องกันชายฝั่งไม่เพียงพอหรือเกิดการชำรุดเสียหายหรือก่อให้เกิดผลกระทบกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อโครงการจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ

สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทางเว็บไซต์ www.thabianrot.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติมโทร077-658-264หรือสายด่วน

0: ันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิดถึง

0: คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

อัฏฐาเจวะทาลิทธาสัพเพมัจจุปาราทายะนะครับคนดีทางคนดีทางคนจนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้านะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรFM 100 MHz นะครับบ่ายบ่ายยังมีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงกับกระผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิตติพงษ์พนมสวรรค์นะครับเพลงแรกเปิดรายการไปนะครับเป็นการติดค้างเมื่อวานนะครับติดค้างผีมีบุญคุณกระทิงนะครับเป็นเพลงคิดถึงเธอแทบขาดใจนะครับจากการขับร้องของสัญญายันสัญญาเพลงนี้ครูสำเนียงมวงทองเป็นผู้ประพันธ์นะครับก็บันทึกแผ่นเสียงก็เรียกว่าแผ่นเสียงตราสามโฆษณานะครับบทสัตว์นี้ก็อยู่แถวบางลำพูกรุงเทพนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่ตรอกโรงภาพยนตร์บุตรสยพันธ์นะครับแผ่นเสียงตราสามโฆษณาก็จะมีคุณปรีชาประชาชื่นโอภาสบุญนักอ่ำนวยอ่ำวงนะครับเป็นเจ้าของบทสัตว์ซึ่งวงดนตรีของสายยันสัญญาเป็นผู้เล่นดนตรีเองนะครับแล้วก็บันทึกเสียงเมื่อปี2516นั่นเองนะครับเพลงแรกเปิดรายการติดค้างพี่มีบุญคุณกระทิงไว้เมื่อวานนะครับวันนี้ก็เปิดท้ายแล้วนะครับยังมีค้างเมื่อวานอยู่อีก3เพลงนะครับเดี๋ยวผมก็จะรีบทยอยเปิดนะครับเช่นเดียวกันนะครับพี่เศร้าถุงตะโก้ข้อเพลงอำนาจแห่งความคิดถึงมาเช่นกันนะครับจากการขับร้องคงยุยยัดเยอะซึ่งเหนือเพลงเหนือ5เหมือนกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนคนร้องเท่านั้นเองน่าจะยังไงเสียผมเปิดให้ในวันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่าเพลงนี้เปิดไปแล้วนะครับต้องขออภัยพี่เศร้าตุงตะโก้ด้วยนะครับถ้าเกิดยังไงเสียก็ไว้พรุ่งนี้นะครับไว้พรุ่งนี้ผมเปิดให้ไม่ก็แล้วกันนะครับเพลงนี้พบเจอกันวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับวันอังคารที่2มิถุนายน2569ตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388แล้วก็คริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลาถอยรถไม่ออกจากอู้ได้บางเวลาเช่นกันนะครับเรื่องการงานวันนี้เขาบอกว่างานติดต่อประสานงานนะครับอาชีพนายหน้าตัวแทนประกันจะมีความคล่องตัวสูงนะครับในวันนี้การเจรจาต่อรองหรือข้อความเป็นธรรมจะได้รับการยอมรับแล้วก็ช่วยเหลือเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเรื่องการเงินวันนี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์เทจาได้รับจากการเจรจาหรือว่ามีคนยึดยืนโอกาสทางการเงินมาให้นะครับการค้าการค่ายมือซ่องหรือว่าการทวงนี้สิ้นมีโอกาสจะสำเร็จสูงในช่วงมหาฤกษ์ในเรื่องของความรักนะครับวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความเมตตาแล้วก็ความเอ็นดูนะครับคู่รักที่เคยมีปัญหาก็จะพูดคุยกันด้วยดีด้วยความเข้าใจนะครับสำหรับคนโสดวันนี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือหรือแนะนำจากแนะนำให้รู้จักคนดีๆจากผู้ใหญ่ที่เคารพรักนั่นเองนะครับช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา10:19 นไปจนถึงเวลา10:55 นะครับขออภัย10:19 ไปจนถึงเวลา10:55 แล้วก็อีกช่วงเวลา11:49 ไปจนถึงเวลา12:30นะครับ4มงคลหรือว่า4กระตุ้นโชควันนี้เป็น4ส้ม4แดง4ชมพูแล้วก็4เทาดำส่วน4โชคเป็น4ข้าว4ครีม4เลือกนะครับทิศมงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็นทิศใต้นะครับแล้วก็ให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อกักเก็บพลังงานสับแล้วก็ดูดซึมการดึงดูดความเมตตานั่นเองนะครับไม่ใช่ดูดซึมข้อภัยนะครับการเก็บพลังงานสับแล้วก็ดึงดูดความเมตตาให้หันหน้าไปทางทิศใต้ในวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันแม่ธาตุไฟเหล็กนะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าเต็งบี้นะครับทุกชะลุกกับคนที่เกิดปีมะเมียปีเถาะแล้วก็ปีกุนสำหรับท่านที่เกิดปีชะลุวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานหรือหุ่นส่วนนะครับจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนนั่นเองนะครับท่านที่เกิดปีจอวันนี้เขาบอกว่าระวังเอกสารสำคัญหรือข้อตกลงทางการเงินที่มีปัญหาควรตรวจสอบไหลให้ดีก่อนลงนามนะครับสำหรับเด็กที่เกิดวันนี้นะครับมีจุดแข็งก็บอกว่าจะเป็นเด็กที่มีมารยาทดีงามมีเสน่ห์มีวินัยมีความซื่อสัตย์นักแน่นมั่นคงแล้วก็รักษาสัตย์หญิงฉีบเลยทีเดียวนะครับเกิดขึ้นมาก็เป็นลูกเสื้อเลยนะครับเขาบอกว่ารักฉีบรักสัตว์หญิงฉีบนั่นเองนะครับก็รอเล่นกันไปนะครับจุดด้อยก็มีนะครับเด็กจุดด้อยวันนี้ก็บอกว่า
พึงระวังอารมณ์ร้อนนะครับแฝงความดื้อเงียบแล้วก็ลังเลใจจังหวะสำคัญของชีวิตนะครับผู้สำหรับผู้ปกครองก็ควรฝึกการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วก็เจริญสมาธิหรือสร้างความนิ่งจะส่งผลให้วาสนาบางครั้งรุ่งโรจน์ในวันข้างหน้าเมื่อเขาเติบโตขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องของพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการลูกทุ่งเมืองเทิงเช่นเคยนะครับก็พบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา15:10 น.โดยประมาณไปจนถึงเวลา16:00 น.วันนี้ก็ประมาณสัก15:15 น.นะครับเนื่องจากว่ามีสปอตแล้วก็มีบทอาเซราวัตของหน่วยงานราชการด้วยนะครับเวลาก็ลงเลยมานิดหน่อยผมก็พยายามไปให้เร็วที่สุดก็แล้วกันนะครับสำหรับทันทีเข้ามาแล้วนะครับวันนี้เข้ามาแล้วมีพี่ปราโมทบุญชาตานะครับหรือว่าหลวงเหล็กพี่ชายใจดีที่น่ารักน้องอำนาจจันทร์ปราณดบ่าวนันทำซิ่งนะครับสำหรับบ่าวนันทำซิ่งก็ขอบคุณมาด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับก็มีนักเรียนเข้ามาได้ยศดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับบ่าวนันบอกว่ารวมชมและฟังอยู่ครับนะครับพี่ต้นนามปรมินีโซเข้ามาแล้วนะครับพี่ปราโมทบุญชะตาบอกว่ารับชมอยู่ครับพี่สุนันท์ฮงจรเริญบอกว่าสวัสดีครับพ่อมคอเพลงทัศวรรษของสายันสัญญานะครับเดี๋ยวผมเปิดท้ายในช่วงถ่ายนิดนึงนะครับเนื่องจากวันนี้มีคิวเพลงเยอะทีเดียวฐานสมบัติมันยืนนะครับดีเจเบาก้อยขอฟังเพลงคนดีของแม่ของสี่ไพรลูกรัชบุรีนะครับถ้าเกิดไม่ทันยังไงผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับพี่วันเพ็ญพายุหกฤทธ์นะครับพี่รู้ว่าพี่วันเพ็ญคุณกระทิงก็เข้ามาแล้วบอกว่าชมอยู่ขันของก้อยนะครับท่านสมบัติบอกว่าทีสวีฝนตกนะครับแล้วก็คอมเมนต์อีกครั้งบอกว่าหนังสือพิมพ์ฉบับละ15 บาทขึ้นราคาแล้วนะครับนี่ก็ยังท่านคงยังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่นะครับก็ส่วนใหญ่สมัยนี้หนังสือพิมพ์ค่ายยากนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์อยากได้หนังสือพิมพ์ทั่วๆไปแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะหันไปทางสื่อออนไลน์มากกว่านะครับแต่ว่ายังคงมีค่ายน่าจะเป็นเพราะต้นทุนสูงนะครับถึงขึ้นเป็นต้นฉบับฉบับละ15 บาทนั่นเองนะครับนายช็อปแรมเพชรเข้ามาแล้วบอกว่าบอก้อยขอฟังเพลงฟ้นเดือน6ของรุ้งเพชรแรมซิ่งนะครับเรียนนายช็อปนะครับวันนี้คงไม่น่าทันแต่ว่าผมติดค้างเพลงของนายช็อปแรมเพชรไว้เมื่อวานนะครับผมติดเพลงสมซ่านของชาตรีสี่ชนไหวนะครับเมื่อวานเปิดได้นิดเดียวแล้วก็หมดเวลาไปใช้ก่อนนะครับผมจดเจอให้ในวันนี้ถ้าไงเสียเพลงฟ้นเดือน6ผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์มาแล้วก็ให้เกียรติตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดเลยหลายๆฐานเลยทีเดียวนะครับเอาละครับผมจะไม่พูดมากเนื่องจากว่าเวลามันลงเลยมาด้วยแล้วก็มีเพลงที่ติดขากันเยอะด้วยนะครับสองเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็คือเป็นเพลงสมซานจากการขับร้องของชาตรีสี่ชนนะครับนายช็อปแรมเพชรข้อมาตั้งแต่เมื่อวานพร้อมเปิดไทยในวันนี้นะครับแล้วก็เพลงได้รักก็พอนะครับจากการขับร้องของกระเซมคมสั้นใหญ่ปากวยข้อมานะครับบอกว่ามอบให้ถูกเสียงถูกไส้แล้วก็พิเศษดีเจบากอยด้วยนะครับใหญ่ปากวยก็จะโทรมาไม่พูดมานะครับขอเพลงแล้วก็พูดสองสามคำพอรู้เรื่องนะครับแล้วก็บอกข่าวคราวนะครับความเป็นไปก็จะวางหู้ไปนะครับขอบคุณยายปักกวยนะครับที่ให้กำลังใจตลอดเวลาเลยเอาละครับช่วงนี้รับฟังซองผลงานเพลงนะครับมาโชว์หน้าสาระเด่นลาวข่าวดังครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับข่าวสุขของสาระเด่นเล่าข่าวดังก่อนอื่นขอบคุณไปยังพี่กดทายางนะครับส่งสติกเกอร์โบกมือมานะครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ครับทุกใจมากสำหรับเพลงอำนาจแห่งความคิดถึงของสายสัญญาที่ผมเปิดไปนะครับขอบคุณพี่กดทายางสาระเด่นเล่าข่าวดังนะครับเช่นเคยช่วงนี้ผมจะนำพยากรณ์อากาศเฉพาะของจังหวัดชุมพรมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้จังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เลยทีเดียวนะครับมากกว่าเมื่อวานด้วยแล้วก็บอกว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ชม.ทางฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของการคาดไม้อุณหภูมินะครับสูงสุดวันนี้อยู่ที่32องศาต่ำสุด25องศานะครับสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:42 น.พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:00 น.ตรงนะครับแล้วก็น้ำทะเลนะครับน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีเวลา 00.02 นะครับลังแทงคืนไปแล้วก็อีก2นาทีนั่นเองนะครับแล้วก็จะลงเต็มทีเวลา 11:06 ของวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขอบคุณเพิ่มเติมไปที่อย่างหนองเปิ้ลนะครับทางของชั้นไม้ใช้ฟันของเธอบอกว่ารับชมอยู่นะครับแล้วก็ขอเพลงมาด้วยตั้งแต่เมื่อวานพบติดค้างให้วันนี้เช่นกันนะครับเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้มาถึงอีกสักหนึ่งเรื่องราวนะครับสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สายพันธุ์ NB1.8.1 นะครับอย่างใกล้ชิดย้ำว่าประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับโดยในเรื่องนี้นะครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดนะครับลังตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่ผมบอกไปแล้วครับ NB.1.8.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบในประเทศไทยนะครับโดยอาการที่พบส่วนใหญ่ก็ได้แก่ไอนะครับเจ็บคอแล้วก็มีไข้ซึ่งอาการเจ็บคอจะเป็นลักษณะเด่นนะครับของสายพันธุ์ดังกล่าวอยู่แล้วกระทรวงสาธารณสุขและก็กรมควบคุมโรคนะครับก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพหากมีไข้ไอเจ็บคอควรสวมหน้ากากอนามัยนะครับเมื่ออยู่ใกล้คนอื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อนะครับแล้วก็ย้ำว่าไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับกระทรวงสาธารณสุขและก็กรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมนะครับส่วนการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าวจะแพร่กระจายง่าย

ซิ่งเข้ามาเพลงนี้บอกว่าหมอพายแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกฐานนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ประกาศเข้าบริการของโรงเรียนให้ในช่วงที่ผ่านมานะครับด้วยความยินดีครับพี่สุนันเอาละครับช่วงนี้เราฟังอีกซองผลงานเพลงนะครับมาช่วงหน้าเรื่องราวชาวลูกทุ่งครับ

หนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 0952645456และเสียสิน0654653638คิดถึง

0: องเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบแปดนาทีนะครับเวลาก็รถเร็วเสียเหลือเกินมาถึงช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งนะครับอย่างอื่นก็ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังคุณสู้เมธมณีโชตนะครับลูวานาออสเข้ามารับชมแล้วนะครับรวมถึงทันเซมาโลกมิตรหรือว่าผู้ใหญ่เล็กนะครับเข้ามาแล้วแล้วก็พี่ซัมรานผัดนาค่านะครับบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ข้อฟังเพลงไม่ยากเจอหน้าทุกกรณีครับวันนี้ไม่น่าทันนะครับพี่ซัมรานจะเกิดยังไงเดี๋ยวผมต้อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับอาจจะมีถึงคณะถึง3เพลงเลยทีเดียวนะครับที่จะเปิดให้ในวันต้อในวันพรุ่งนี้นะครับต้องขออภัยด้วยเวลาเรามีเท่านี้นั่นเองนะครับเรื่องราวชาลูกถุงนะครับเป็นเรื่องของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินเพลงคณิตท่านะครับที่ขับร้องโดยทูนทองใจนะครับแล้วก็ผู้ประพันธ์ก็คือครูไพบูลย์บุตรขั้นนั่นเองนะครับในการเรียบเรียงทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเสียงโดยมงอาจารย์มงคลมัตตยกุลนะครับซึ่งในเพจของพรางเพชรในเพลงนะครับได้ระบุว่าไม่มีข้อมูลว่าทำไมครูไพบูลย์บุตรขั้นจึงแต่งเพลงนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่ศึกษาประวัติของครูไพบูลย์บุตรขั้นไม่พบว่ามีผู้ยิ่งใกล้ตัวที่ชื่อมีชื่อว่าคณิตท่านะครับแต่ทราบว่าครูไพบูลย์ผูกพันกับนามคณิตท่ามาร์กนะครับกับชื่อว่าคณิตท่ามาร์กนั่นเองนะครับนอกจากจะแต่งเพลงชื่อคณิตท่าแล้วครูไพบูลย์ก็ยังใช้นามแฝงคณิตท่าขนงทิพย์ด้วยนะครับในการแต่งเพลงค้ามขายด้วยนะครับค้ามขายก็มาถึงว่าแต่งให้ขายเพลงอื่นด้วยนะครับเพลงของทูลทองใจนะครับไม่ว่าจะอยู่ในช่วงที่อยู่กับครูเบนจามินหรือว่าอยู่กับครูมงคลอมมัตตยกุลนะครับจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวถึงดนตรีมีความไพเราะเป็นพิเศษนะครับแตกต่างจากนักร้องคนอื่นในคณะครูมงคลเลือกที่จะใช้เครื่องซ่ายอย่างไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีหลักสำหรับบรรเลงตลอดเพลงนะครับเพราะว่าเสียงของทูลทองใจไม่มีลูกคอไม่แต่ว่ามีลูกเอื้อนนะครับไม่มีลูกคอแต่มีลูกเอื้อนทำให้ครูนครธนอมสับฝันทงว่าทูลทองใจไม่ใช้นักร้องลูกถุงนะครับเสียงของทูลทองใจเป็นเสียงระดับกลางนะครับไม่ทุ่มเหมือนกับเสียงของสมยศทัศนพันธ์ไม่แล่มเหมือนเสียงของปองปรีดานะครับแล้วก็บอกว่าทูลทองใจมีปอดใหญ่นะครับสามารถลากเสียงได้ยาวในลมหายใจเดียวนะครับสังเกตได้จากเพลงคณิตท่าที่ผมจะเปิดให้ต่อไปนี้นะครับลองฟังเพลงนี้ดูนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคอยว่ากันอีกทีนะครับ

0: ลูกทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: เป็นเพลงชื่อว่าคานิท่านะครับผมนำเรื่องราวมาจากแฟนเพจชื่อว่าพรางเพชรในเกล็ดเพลงนะครับมาแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับวันนี้ผมก็จะนำเรื่องราวลักษณะนี้นะครับมาแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังต่อไปอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเลือกดูเวลาก็เรียบร้อยอีกแล้วนะครับหมดเวลาลงแล้วไม่มีงานเลี้ยงได้ไหมเลิกรานะครับสำหรับวันนี้เดจไม่นาเก้าบอกอยกิติพงศ์ผนสวรรค์นะครับต้องกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้นะครับฝากทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงทาสวัสดิ์นะครับจากการขับร้องคองซายันสัญญาผีสู้นันหงจะเริ่นข้อมานะครับแล้วก็เพลงคนดีข้องแม้จากการขับร้องคองซีไพรลูกรัตบุรีนะครับฐานสมบัติมันยืนข้อมานะครับแล้วก็คืนเพลงคืนฝนตกนะครับข้องนาคุ้มพมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับเช่นเดียวกับเพลงไม่อยากเจอถูกกอดไม่อยากเจอหน้าถูกกรณีนะครับผีสำรานผัดนาค่าเข้ามาผมขออนุญาตต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เวลาหมดจริงๆสำหรับวันนี้นะครับต้องกราบลากันไปก่อนพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้กันละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐให้ลุล่วงก่อนสิ้นสุดอัตราเดิมในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐให้ลุล่วงก่อนสิ้นสุดอัตราเดิมในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นางสุตตีสุขคำพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาให้ได้ข้อสรุปก่อนอัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมนี้เนื่องจากสหรัฐได้สรุปข้อตกลงกับหลายประเทศทั้งในอาเซียนและประเทศเศรษฐกิจหลักเช่นสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำให้ไทยมีเวลาในการต่อรองไม่มากนักโดยนายกรัฐมนตรีกำชับว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศภาคการส่งออกผู้ประกอบการเกษตรกรและแรงงานไทยทั้งระบบจึงต้องเร่งรัดและทำให้รอบคอบยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นหลักจะต้องไม่ปล่อยให้ไทยเสียโอกาสในการค้าโลกทุกหน่วยงานต้องเร่งทำงานเพื่อให้การเจรจาภาษีกับสหรัฐได้ข้อสรุปที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดกนิกาเจ้าสายรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความโปร่งใสนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนเป็นการยกระดับกติกาการค้าขายสินค้าภายในอาเซียนให้ทันสมัยขึ้นมีสาระสำคัญช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเพิ่มความโปร่งใสใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้นเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบและโอกาสทางการค้าในอาเซียนง่ายขึ้นพิธีสารนี้ยังเพิ่มความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าภาวะวิกฤต และการค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนมีผลผูกพันและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายน2570หลังประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินกระบวนการภายในให้ครบถ้วนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งปรับกลุ่มบุคคลนำรถเข้าพื้นที่ห่วงห้ามบริเวณสถานีนิเทศในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นพินัย 10,000 บาทพร้อมย้ำห้ามกระทำการดังกล่าวอีกอย่างเด็ดขาด
9: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่สถานีนิเทศเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางและห่วงห้ามว่าได้สั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและไม่มีข้อยกเว้นโดยกำชับให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยการปรับเป็นพินัยสูงถึง 10,000 บาทพร้อมดำเนินการตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้สั่งการเด็ดขาดห้ามกระทำพฤติกรรมในลักษณะนี้อีกหากพบต้องระวังโทษทั้งจำและปรับสูงสุดรวมทั้งกำชับอุทยานแห่งชาติทุกแห่งให้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกเนื่องจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การนำยานพาหนะเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบของกรมอุทยานอย่างชัดเจนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569สดจากห้องส่งสวท.กระบี่นะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ค่ะทางสวท.ทั้ง11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันณัฐมนต์ชัยศิริรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตโดยนางสาวสุดารำพึงนิดผอ.สวท.กระบี่นะคะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานค่ะนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายปริญญางอสอนนะคะสำหรับในช่วงแรกนะคะของรายการ5แยกข่าวนะคะเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะมาพูดคุยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะรับทราบกันนะคะมากันที่ข่าวแรกค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สถานขอไปกับพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ณวัดมหาธาตุวชิระมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชา2569นะคะเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569ค่ะเวลา 20:39 นาทีค่ะณมณฑลพิธีต้นพระศรีมหาโพธิ์วัดมหาธาตุวชิระมงคลหรือว่าวัดบางธงนะคะอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรต้นพระศรีมหาโพธิ์ประจำจังหวัดกระบี่เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยมีนางสรินทิพย์ศิลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมในพิธีนะคะในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรพร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรเพื่อแสดงความนอบน้อมสักการะบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิธีดังกล่าวสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรอันเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั้งนี้จังหวัดกระบี่ได้ประกอบพิธีรับมอบพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเมื่อวันที่30พฤษภาคม2569ก่อนเชิญมาประกอบพิธีถวายสักการะอย่างสมพระเกียรติณวัดมหาธาตุวชิระมงคลหรือวัดบางธงพร้อมกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศและข่าวต่อมานะคะกระบี่รวมพลังทุกภาคส่วนจัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีวันนี้ค่ะเวลา 9:30 นาทีนะคะที่วัดโพคาจุธามาศตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาโดยพระราชสุทธิวิมลเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลมีส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่นักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนอบจ.กระบี่ และโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งศูนย์กลางของชุมชนเป็นสถานที่ร่มรื่นสะอาดสงบและเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนโดยจากกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอนำหลัก5สอได้แก่สะสางสะอาดสะดวกสร้างนิสัยและสติมาปรับใช้ในการจัดการพื้นที่ภายในวัดให้เป็นระเบียบและเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายอิทธิชัยตันบุตรนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่นักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนอบจ.กระบี่และโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดภายในอุโบสถศาลาการประเรียนตลอดจนพื้นที่โดยรอบวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังความสามัคคีในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะและก็นี่ก็คือเรื่องราวนะคะในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวที่น่าสนใจในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
1: ค่ะแล้วก็มาพูดคุยกันในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะซึ่งเราจะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะมาบอกเล่า90ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะมาเริ่มต้นข่าวแรกในพื้นที่สุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีพิจารณาการประเมินผลสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวันนี้นายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่9ทับ2569ณห้องประชุมตาปีชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้โดยที่ประชุมได้รับและพิจารณาในประเด็นสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิการดำเนินโครงการโรงแรม Apple House พังงานจำกัดในท้องที่หมู่ที่1ตำบลบ้านใต้อำเภอเกาะพังงานซึ่งเป็นโครงการประเภทโรงแรมจำนวน30ห้องพักโดยมอบหมายให้บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาให้คณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการพิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่2ตามประเด็นที่คณะกรรมการได้มีความเห็นให้มีการดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาโครงการที่บริษัทเอกชนจำนวน2รายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยที่ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตดำเนินโครงการประเภทโรงแรมจำนวน178ห้องและ72ห้องโดยมอบหมายให้บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบสพ.โดยคณะทำงานได้ลงพื้นที่โครงการแล้วทั้ง2แห่งเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามหลักการของการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือไม่ทั้งนี้เพื่อสงวนรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้ถูกทำลายเสียหายหรือมีสภาพเสื่อมโทรมมากขึ้นและสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจากสุราษฎร์ธานีเรามากันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตยกระดับสู่ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลแห่งความเป็นเลิศจัดโปรโมชั่นพิเศษรับเปิดเทอมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตหรือว่าภูเก็ตอควาเรียมนะคะณแหลมพันวาจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับบทบาทสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านทรัพยากรทาง ทางทะเลและชายฝั่งแห่งความเป็นเลิศของประเทศมุ่งสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและพันธุ์สัตว์น้ำที่มีความหลากหลายทั้งนี้ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตมีการจัดพันธุ์สัตว์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังกว่า160ชนิดครอบคลุมระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญของประเทศไทยพร้อมนิทรรศการการให้ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตสัตว์น้ำความหลากหลายทางชีวภาพและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงและสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญก็คือการจัดแสดงโครงการโครงกระดูกวานโอมูระซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยโดยนิทรรศการดังกล่าวถูกออกแบบเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลขนาดใหญ่การอนุรักษ์สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์และสร้างความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างสมดุลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและกระตุ้นให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์จากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตจึงได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคณะทัศนศึกษาจากสถานศึกษาระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูเข้าชมในอัตราค่าเข้าชมพิเศษเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับอัตราค่าเข้าชมพิเศษนักเรียนสามารถเข้าชมได้ในราคาเพียง20บาทต่อคนและครูผู้ควบคุมคณะในราคา50บาทต่อคนโดยผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ครบทุกโซนการจัดแสดงประกอบด้วยโซนน้ำจืดโซนป่าชายเลนโซนปลาสวยงามโซนปะการังและโซนปลาเศรษฐกิจซึ่งล้วนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยนอกจากนี้ผู้เข้าชมยังจะได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษกับการชมโครงกระดูกวานโอมูระ1ในและสำคัญของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตรวมถึงการแสดงดำน้ำให้อาหารปลาอย่างใกล้ชิดซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.สร้างความตื่นตาตื่นใจและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์น้ำในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายและน่าสนใจสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองการเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076 391 126และต้องขอบคุณนะคะข่าวสารจากสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและสวทภูเก็ตค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
0: เล่าสู่กันฟัง

0: เตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: มาถึงในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะวันนี้เราจะไปรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพในเรื่องราวเกี่ยวกับมิจฉาชีพหลอกลงทุนหลอกกู้เงินรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
2: มิจฉาชีพหลอกลงทุนหลอกกู้เงินคุณผู้ฟังคะในยุคนี้นะคะการทำธุรกรรมการเงินเป็นเรื่องง่ายมากเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกแต่ความสะดวกนี้เองก็กลายเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงเราได้ง่ายขึ้นเช่นกันค่ะโดยเฉพาะรูปแบบที่พบได้บ่อยในช่วงนี้ก็คือหลอกลงทุนและหลอกกู้เงินซึ่งหลายคนอาจเผลอหลงเชื่อโดยไม่รู้ตัวเริ่มกันที่การหลอกลงทุนนะคะมิจฉาชีพมักจะชวนลงทุนโดยอ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงมากเช่นได้กำไรเป็น 10% ต่อเดือนหรือบางรายถึงขั้นบอกว่ารับประกันกำไรแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงไม่มีอะไรที่การันตีได้ 100% ค่ะนอกจากนี้ยังมักจะให้ข้อมูลไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้หรือพยายามเร่งให้เราตัดสินใจเร็วๆเช่นบอกว่าโอกาสมีจำกัดต้องรีบลงทุนทันทีรวมถึงแอบอ้างชื่อบุคคลหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างความมั่นใจส่วนการหลอกกู้เงินก็เป็นอีกหนึ่งกลโกงที่เจอกันบ่อยนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังต้องการเงินด่วนมิจฉาชีพจะเสนอเงินกู้ที่ดูง่ายอนุมัติไวแต่มีเงื่อนไขให้โอนค่าธรรมเนียมหรือค่ามัดจำล่วงหน้าพอเราโอนไปแล้วกลับไม่ได้รับเงินกู้จริงบางกรณียังมีการสร้างแอปพลิเคชันปลอมเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขบัตรประชาชนหรือข้อมูลบัญชีธนาคารซึ่งอันตรายมากค่ะสัญญาณเตือนง่ายๆที่คุณผู้ฟังควรระวังนะคะถ้ามีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเงื่อนไขดูเกินจริงหรือเร่งให้ตัดสินใจเร็วรวมถึงไม่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้แบบนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเสี่ยงเป็นมิจฉาชีพค่ะวิธีป้องกันตัวเองก็คือก่อนจะลงทุนหรือกู้เงินควรตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญกับใครง่ายๆและที่สำคัญอย่าตัดสินใจแบบรีบร้อนนะคะและถ้าหากคุณผู้ฟังเผลอโอนเงินไปแล้วสิ่งแรกคือตั้งสติค่ะจากนั้นให้รีบรวบรวมหลักฐานไม่ว่าจะเป็นสลิปโอนเงินหรือข้อความสนทนาแล้วติดต่อธนาคารทันทีเพื่อระงับรายการและนำหลักฐานไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร็วที่สุดสุดท้ายนี้นะคะเรื่องของมิจฉาชีพใกล้ตัวกว่าที่คิดค่ะขอให้คุณผู้ฟังใช้ความระมัดระวังตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทุกครั้งเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลโกงเหล่านี้นะคะดูแลตัวเองกันดีๆค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คือกลโกงมิจฉาชีพนะคะในการหลอกลงทุนแล้วก็หลอกกู้เงินนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับในห้วงสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของภาคใต้นะคะทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเราจะต้องพบเจอเกี่ยวกับเรื่องราวของพายุฝนฟ้าคะนองนะคะอยู่ที่60-80%นะคะของพื้นที่ค่ะโดยในช่วงวันที่2-5มิถุนายนค่ะก็จะมีฝนเยอะหน่อยนะคะ60-70%ค่ะหลังจากนั้นในช่วงของวันที่6นะคะถึงวันที่8เนี่ยปริมาณฝนก็อาจจะลดลงเล็กน้อยแต่เราจะต้องอยู่กับฝนนะคะกันทั้งสัปดาห์เลยนะคะยังไงก็ขอให้วางแผนค่ะในการเดินทางนะคะแล้วก็ตรวจเช็คสภาพรถกันด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการ5แยกข่าวนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะวันพรุ่งนี้สวทระนองจะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะและรายการต่อไปในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งมีสวทนครราชสีมาเป็นแม่ข่ายสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันและทีมงานสวทกระบี่นะคะทุกคนคงจะต้องจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วทุกภูมิภาคสำหรับวันนี้ผมกิตติพัฒน์เจนารมิตรผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาทุกท่านครับในช่วงแรกผมจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องเล่าจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางพวงมาลาณนะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในช่วงนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัยจตุชัยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพาทุกท่านไปรับชมรับฟังเรื่องราวนี้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ากย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายนปี2498สมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9มาเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับแล้วในช่วงระหว่างวันที่2ถึงวันที่4พฤศจิกายนในปี2498นั้นก็ประทับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยการเสด็จพระดำเนินมาทางรถไฟพระที่นั่งเนี่ยก็จะได้เยี่ยมเยียนราษฎรในแต่ละที่นะครับโดยจุดแรกที่เสด็จพระดำเนินมาเนี่ยก็คือเยี่ยมเยียนราษฎรที่บริเวณสถานีรถไฟปักช่องก่อนที่จะเสด็จมาจนถึงอำเภอสีคิ้วนะครับอำเภอสูงเนินนะครับก็มีผู้เข้าเฝ้าทูลฝีพระบาทเป็นจำนวนมากจนถึงเมืองนครราชสีมาพระราชภารกิจแรกแล้วก็เป็นพระราชภารกิจที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมาก็คือการเสด็จวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นข้อสงสัยในทางประวัติศาสตร์หลายท่านมากนะครับเพราะได้เห็นว่ายะโมหรือว่าอนุสหรือว่าเท้าสุรนารีเนี่ยก็เป็นสามัญชนคนธรรมดาแต่เหตุใดพระยโยหัวกับสมเด็จพระนางเจ้าซึ่งถือว่ามีพระราชฐานะที่สูงมากเนี่ยก็เสด็จพระดำเนินมาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์นี้ต้องยอมรับนะครับว่าการเสด็จพระดำเนินครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการให้เกียรติกับประวัติศาสตร์ของนครราชสีมาในฐานะของยะโมที่เป็นบุคคลสำคัญและเป็นบุคคลในทางประวัติศาสตร์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนชาวนครราชสีมาการเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่สร้างความปลื้มปลื้มใจให้แก่ชาวนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วในครั้งนี้เนี่ยพอเสด็จพระดำเนินจากอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีแล้วก็เสด็จไปอยู่ที่สารกลางจังหวัดนครราชสีมาการเสด็จพระดำเนินให้ประชาชนชาวนครราชสีมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งผู้คนเป็นจำนวนมากในครั้งนี้เนี่ยมีพระราชกระแสรับสั่งกับพี่น้องประชาชนชาวนครราชสีมาในคราวนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประโยคที่สำคัญและทรงคุณค่าต่อชาวเมืองนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่งที่ทรงมีพระราชดำรัสว่าขอให้ประชาชนและจังหวัดนครราชสีมามีความเจริญนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องราวหลักฐานอย่างหนึ่งแล้วก็ทรงคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดการเสด็จพระดำเนินวางพวงมาลาอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีไม่ได้เกิดครั้งเดียวเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2498นะครับแต่การเสด็จพระดำเนินวางพวงมาลาอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2507นะครับการเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายที่จะทรงเจิมเสาหลักเมืองนครราชสีมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทรงเจิมเสาหลักเมืองก็เสด็จมาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เสด็จพระดำเนินไปทรงเจิมเสาหลักเมืองหลายคนเข้าใจว่าการเสด็จพระดำเนิน

งเรียนสุรนารีวิทยาการเสด็จมาที่โรงเรียนสุรนารีวิทยานั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่ท่านอยากที่จะมาทอดพระเนตรการเรียนการสอนเรียกว่าการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมแบบประสมแห่งแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งท่านมีพระราชดำรัสแล้วก็อยากจะให้โรงเรียนสายสามัญเนี่ยได้สอนเรื่องการอาชีพนะครับซึ่งพอท่านเสด็จมาถึงเนี่ยลูกๆนักเรียนในสมัยนั้นนะครับก็มีการเรียนการสอนตามปกตินะครับมีการตั้งแถวมารับเพราะว่าพวกเราก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณทั้งครูแล้วก็นักเรียนก็ต้อนรับท่านอย่างสมพระเกียรตินะครับแล้วก็ท่านก็ได้มาเสด็จมาที่อาคารหนึ่งแห่งนี้นะครับที่สัมภาษณ์เนี่ยซึ่งตอนนี้เราทำเป็นพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนสุรนารีวิทยานะครับเมื่อท่านเสด็จมาถึงแล้วก็ได้เสด็จไปที่อาคารสองนะครับเพื่อพักผ่อนแล้วก็เสวยพระสุธารสนะจากนั้นท่านก็เดินพระราชดำเนินไปที่อาคาร4ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่เป็นอาคาร4ที่เราก็อนุรักษ์เอาไว้นะครับเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมากเพื่อไปดูการเรียนการสอนในส่วนของวิชาข้าอากรรมเย็บปักถักร้อยการฝีมือต่างๆที่เราโรงเรียนเราในช่วงนั้นก็จัดการเรียนการสอนแบบผสมขึ้นมาช่วงที่ท่านจะเสด็จกลับเนี่ยท่านก็ได้มีปฏิสันถารกับพระสงฆ์นิกรแล้วก็ข้าราชการที่มารอส่งเสด็จนะครับในช่วงหนึ่งเนี่ยท่านก็ถามหาว่าอาจารย์ใหญ่อยู่ไหนคุณลาวันซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ในวันนั้นเนี่ยก็ได้เข้าไปถวายบังคมนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ตรัสว่าพระพันปีหลวงนะครับก็ได้ตรัสว่าขอบใจนะโรงเรียนดีพวกเรามีความซาบซึ้งเหมือนกันที่แล้วก็ที่ท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยได้เสด็จแล้วเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะท่านได้เสด็จมาที่สุรนารีวิทยาของเรานะครับเราก็ได้นำเอาสิ่งที่ท่านปรารถนาที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับได้พัฒนาการศึกษาตามรอยพระยุคลบาทของท่านนะครับด้วยความซาบซึ้งและเป็นพระมหากรุณาธิคุณซึ่งผมเป็นผู้บริหารคนล่าสุดนะครับก็ได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสแล้วก็พระราชดำริของท่านเนี่ยยังคงไว้นะครับสิ่งไหนที่ยังดีอยู่เราก็พัฒนาทำให้ทันสมัยแล้วก็ดูดียิ่งขึ้นนะครับ

0: พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานการศึกษาไทยอย่างกว้างขวางทรงเน้นการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านโครงการพระราชดำริเช่นศูนย์หม่อนหมายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริโดยมีภารกิจหลักในการศึกษาวิจัยอนุรักษ์พันธุ์หม่อนไหมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวมถึงแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นทั่วประเทศในช่วงนี้เราพาทุกท่านไปติดตามการสานต่อพระราชปณิธานได้รับเกียรติจากนางสาวจุฑารัตน์จางกระโทกผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวในการสานต่อพระราชปณิธานติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

ไหมไทยที่ถักทอจากเส้นไหมไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องนุ่มห่มเพียงเท่านั้นหากแต่คือสายใยแห่งชีวิตวัฒน

0: นธรรมและภูมิปัญญาที่ถักทอจากหัวใจของคนไทยมาหลายชั่วอายุคนณผืนแผ่นดินอีสานที่แห้งแล้งครั้งหนึ่งหม่อนไหมไทยเคยซบเซาแต่ใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสงแห่งความหวังได้ถูกจุดขึ้นอีกครั้งพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าไหมไทยจึงทรงมีพระราชดำริส่งเสริมอาชีพหม่อนไหมแก่ประชาชนจากรุ่นสู่รุ่นศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาได้สานต่อพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ายาวนานนางสาวจุฑารัตน์จามกระโทกผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาได้เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์หม่อนไหมแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
1: ศูนย์หม่อนไหมแห่งนี้นะคะเรามีภารกิจในเรื่องของหม่อนไหมนะคะตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะเริ่มตั้งแต่งานวิจัยด้านหม่อนไหมสาวไหมไม้ย้อมสีแล้วก็ทอผ้านะคะที่ศูนย์หม่อนไหมนครราชสีมานะคะเราเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์ไหมชนิดไบโอไทนะคะทำงานในเรื่องของการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนพันธุ์ดีไข่ไหมพันธุ์ดีแจกจ่ายให้กับเกษตรกรค่ะนอกจากนี้เรายังทำงานในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะยกระดับให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเรายังทำงานในเรื่องของการรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆนะที่สำคัญคือรับรองคุณภาพเส้นผ้าไหมตานกยูงพระราชทานค่ะแล้วก็ยังมีการส่งเสริมด้านการตลาดด้วยค่ะในฐานะของข้าราชการนะคะคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสทำงานด้านนี้เพื่อสืบสารพระปณิธานของพระองค์ท่านนะคะก็มีความภาคภูมิใจแล้วมีเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะก็คือจากการที่ได้ลงพื้นที่นะคะลงพื้นที่ไปพบปะเกษตรกรแม่ๆทั้งหลายเนี่ยค่ะทุกคนจะบอกว่าเขาทำอาชีพนี้ค่ะเป็นอาชีพที่ทำให้เขามีรายได้ทำให้ลูกหลานได้เรียนต่อนะคะเป็นอาชีพที่ทำให้เขามีกินมีใช้นะคะแล้วเขาก็มีความภาคภูมิใจค่ะในเรื่องของการผลิตผ้าไหมเส้นไหมที่สวยๆนะคะแล้วโดยส่วนใหญ่อะค่ะเกษตรกรของเราเป็นผู้สูงอายุนะคะเขาก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะคะเขาได้สามารถที่จะทำงานเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็มีความภาคภูมิใจที่ตัวเองมีประโยชน์นะคะในด้านของการทำงานในเรื่องนี้ก็ถือว่าพระองค์ท่านนะคะได้เหมือนปักหมุดให้กับไหมไทยเรานะคะมีที่ยืนในเวทีต่างๆนะคะเพราะว่านึกถึงตัวเองออกไปทำงานนะคะมันยังออกไปทำงานด้านส่งเสริมเกษตรกรด้านเนี้ยณปัจจุบันยังยากเลยเมื่อมานึกถึงสมัยที่พระองค์ท่านได้ริเริ่มทำอะค่ะก็น่าจะยากกว่านี้ท่านมีความวิริยะอุตสาหะมีน้ำพระทัยที่จะส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้มีไหมไทยเราอะค่ะมีจุดยืนนะคะที่จริงมันก็เป็นงานที่ท้าทายของกรมหม่อนไหมของศูนย์หม่อนไหมนครราชสีมานะคะเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ของเราค่ะเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาทำงานด้านนี้ค่อนข้างน้อยเพราะว่างานด้านหม่อนไหมเนี่ยมันมีหลายงานหลายศาสตร์รวมกันคือตั้งแต่พืชคือหม่อนไหมเป็นสัตว์แล้วก็มีเกี่ยวข้องถึงงานศิลปะด้านการฟอกย้อมการทอผ้าเนี่ยค่ะงานที่เราจะสืบทอดไปเราแบ่งเป็น2ส่วนค่ะในส่วนของเยาวชนทั่วๆไปนะคะคืออย่างเช่นนักเรียนเด็กๆมีโครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนนะคะอย่างน้อยก็คือให้เด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของวงจรชีวิตไหมการย้อมสีได้ซึมซับเกี่ยวกับอาชีพนี้ได้ทราบถึงความสวยงามของผ้าไหมทราบถึงคุณประโยชน์ของหม่อนของไหมนะคะ แต่ในส่วนของเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่เราต้องการก็คือยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ทั้งหลายนะคะเราอยากให้เกษตรกรรุ่นใหม่ๆเข้ามาในอาชีพนี้เราก็ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆค่ะทางกรมทางสวนเองเราก็มีงานวิจัยที่จะต้องมาทําให้เข้ามาทำงานในส่วนนี้ได้ง่ายขึ้นเช่นพันหม่อนพันไหมที่ปรับปรุงเอามาทำได้ง่ายขึ้นผลผลิตสูงขึ้นนวัตกรรมใหม่ๆเช่นโรงเรือนอัจฉริยะสามารถควบคุมระบบน้ำในแปลงหม่อนควบคุมอุณหภูมิในโรงเลี้ยงไหมการออกแบบลวดลายอะไรเงี้ยค่ะให้เกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาได้ง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างนึงก็คือตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานนะคะก็ต้องพยายามให้ทุกส่วนนะคะมีคุณค่าต้องมีการแปรรูปต้องมีการมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเกษตรกรรุ่นใหม่ๆจะได้เห็นประโยชน์แล้วก็ได้เข้าใจว่าอ๋ออาชีพเนี้ยมันสามารถที่จะสร้างรายได้สร้างความมั่นคงในอาชีพได้เช่นอย่างปัจจุบันนะคะเราก็มีในเรื่องของโปรตีนจากดักแด้เราก็ถือว่าเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดอย่างนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของโปรตีนจากไหมนะคะคือเซริซีนเนี่ยเราเข้าไปในเรื่องของเวชสำอางนะคะเป็นส่วนประกอบของสบู่ของเครื่องสำอางหลายๆอย่างแล้วเราก็เข้าไปถึงในเรื่องของงานวิจัยร่วมกับมหาลัยในเรื่องของโครงสร้างกระดูกเทียมเนื้อเยื่อเทียมนะคะก็คือไหมเนี่ยค่ะมีประโยชน์ทุกๆส่วนนะคะเราต้องพยายามให้เขาได้ทราบถึงประโยชน์ในส่วนนี้ค่ะเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานด้านหม่อนไหมกับเราค่ะ
0: การสานต่อพระราชปณิธานด้านไหมไทยที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสู่การดำเนินการด้านวิจัยเส้นไหมรวมถึงจัดหาพันไหมและพันหม่อนให้แก่เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาจากหม่อนไหมสู่เส้นไหมที่ถักทอเป็นโอกาสแห่งชีวิตอย่างยั่งยืนสมกับพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยที่กล่าวขานกันรุ่นต่อรุ่นสืบไป
2: การสานต่อพระราชปณิธานด้านไหมไทยเป็นการอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระราชวงศ์รุ่นปัจจุบันผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาดีไซน์ให้ร่วมสมัยและยกระดับผ้าไทยให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่เวทีระดับสากลทุกท่านครับทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมมือกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานผู้บรรยายความถูกต้องของข้อมูลบรรยายโดยผู้บรรยายทุกคนต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของพระราชพิธีอย่างรอบคอบใช้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบร่วมกันและจัดทำบทบรรยายเพื่อกำหนดจังหวะการบรรยายให้เหมาะสมกับบรรยากาศภายในพระราชพิธีเพื่อให้ประชาชนได้รับชมและรับฟังบรรยากาศอย่างสมบูรณ์เพื่อให้การถ่ายทอดสดเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสมพระเกียรตินางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกโดยมีนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พลเอกสันเพชรพิเนตรบูรณะเลขานุการบริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพลโทศพโชคศรีสาครอดีตเลขานุการบริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการทำงานในภาพรวมของการถ่ายทอดสดพระราชพิธีการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันทั้งด้านระบบการถ่ายทอดสดการประสานงานระหว่างสถานีแม่ข่ายและทีมผู้บรรยายเพื่อให้การถ่ายทอดสดเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสมพระเกียรติ โดยมีการกำหนดแนวทางการจัดผู้บรรยายจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD สถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT รวมถึงผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษและผู้บรรยายพิเศษนอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสดรวมถึงการเตรียมแผนรองรับกรณีเกิดปัญหาเฉพาะหน้าด้วยข้อมูลสำรองและสารคดีสั้นเพื่อให้การถ่ายทอดสดดำเนินต่อเนื่องตลอดพระราชพิธีโดยทุกฝ่ายยืนยันจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและสมพระเกียรติสูงสุดสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วครับทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำหรับวันนี้ผมกิตติพัฒน์เจนารมิตรพร้อมทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
8: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกันกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2,179 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสนับสนุนกรุ๊ปพันธ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินกว่า990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทและโครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันไทยไม่เคยละเมิดข้อตกลงตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาระบุเป็นเพียงความพยายามสร้างกระแสเบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาภายในประเทศ
9: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงอ้างไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาก่อสร้างพระพุทธรูปอย่างน้อย36องค์ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระวิหารและจังหวัดอุดรมีชัยรวมทั้งติดตั้งเสาธง2ต้นในจังหวัดพระวิหารหลังการหยุดยิงว่ากำลังตรวจสอบรายละเอียดที่ชัดเจนจากกองทัพบกแต่ยืนยันว่าการดำเนินการใดๆในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นไปตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมทุกประการซึ่งไทยไม่เคยละเมิดหรือทำผิดข้อตกลงยืนยันว่าหากมีการสร้างพระพุทธรูปจะต้องอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยและอยู่ในเขตอธิปไตยไทยอย่างแน่นอนและย้ำว่าการประท้วงของกัมพูชาเป็นการสร้างภาพและมีนัยยะทางการเมืองเพื่อหวังสร้างกระแสกดดันไทย ให้เปิดการเจรจาในระดับต่างๆเร็วขึ้นรวมทั้งกัมพูชาก็น่าจะพยายามสร้างกระแสรักชาติเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งเป็นวิธีการเดิมเพื่อกลบกระแสของปัญหาปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุบาดแผลบนร่างกายของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมหลายจุดไม่เข้ากับใบพัดเรือขณะที่มีข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นการฆาตกรรมอำพราง
10: แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยภายหลังการเข้าประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ถึงการให้ความเห็นในเบื้องต้นเกี่ยวกับบาดแผลของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมอดีตนักแสดงสาวที่เสียชีวิตจากการตกเรือเมื่อ4ปีก่อนว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าลักษณะบาดแผลที่ปรากฏอาจไม่สอดคล้องกับพฤติการการตกจากเรือหรือถูกใบพัดเรือบาดเนื่องจากพบบาดแผลมากกว่า1จุดซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อใช้ในการสรุปว่ากระบวนการดำเนินคดีซึ่งที่ผ่านมา DSI ได้รับข้อมูลพอสมควรแล้วแต่ยังต้องการข้อมูลด้านบาดแผลเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าบาดแผลเกิดก่อนหรือหลังตกเรือนอกจากนี้จากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และ AI เข้ามาช่วยขอภาพและสร้างแบบจำลองสามมิติซึ่งแม้จะไม่ใช่พยานหลักฐานโดยตรงแต่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญได้ซึ่งจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งหลักฐานดิจิทัลข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์และลักษณะบาดแผลต่างๆระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าอาจเป็นการฆาตกรรมอำพรางดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดลดิจีสิริสวัสดิ์นิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกริกไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพุทธเจ้านายวิสรุตปาลักเชนรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดชุมพร

พระกรุณอุ่นอกไทยดวงใจชาติน้อมจงรักเบื้องบาททุกแห่งหนถวายพระพรทรงเกษมสำราญกมลปกเกล้าชนปกเกศไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางพรรณกรชูกิติวิบูลประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร

นักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับมีการให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในเรื่องใดบ้างนะครับซึ่งหลักๆเลยนะครับก็คือ1เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการยื่นคำร้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของบิดามารดาของผู้เยาว์ในการรับบุตรบุญธรรมนะครับหรือว่าการร้องขอให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญต่างๆนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนะครับและนอกจากนั้นนะครับบางท่านนะครับนอกจากมาขอความช่วยเหลือในการขอคำปรึกษาแล้วนะครับก็อาจจะขอให้ทางสำนักงานอัยการครับช่วยเจรจาไก่เกี่ยประนอมข้อพิพาทให้ในส่วนตรงนี้สำนักงานอัยการก็ให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ด้วยนะครับทนายอาสานะครับซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อทางสำนักงานอัยการมีพนักงานอัยการที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วทำไมต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือนำเหตุที่ต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นก็เพราะบางครั้งนะครับบุคคลที่ไปขอความช่วยเหลือนะครับบางท่านก็ไปขอความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจนะครับหน้าที่ของพนักงานอัยการคือกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในการที่จะยื่นคำร้องให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางครั้งเช่นอาจจะเป็นเรื่องที่คู่กรณีนะครับมีข้อพิพาทกันนะครับอาจจะมีการฟ้องร้องกันในชั้นศาลว่าจะเป็นการฟ้องร้องในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินนะครับเรื่องการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือว่าเรื่องการผิดสัญญากู้ยืมต่างๆเหล่านี้นะครับหรือบางครั้งนะครับก็อาจจะเป็นกรณีที่การมีการต้องการขอให้มีการยื่นคำร้องในบางเรื่องบางกรณีที่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจพนักงานอัยการในการยื่นคำร้องนะครับเช่นในกรณีที่ชายหญิงอยู่กันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายและต่อมามีบุตรด้วยกันแน่นอนครับการที่ชายหญิงอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วมีบุตรด้วยกันบุตรนะครับจะไม่บุตรใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะขอให้บุตรนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายบางครั้งนะครับถ้าหากว่าทุกฝ่ายนะครับคือบิดามารดาและบุตรอยู่ครบก็อาจจะไปดำเนินการทางฝ่ายทะเบียนได้เลยแล้วก็ขอทนายอาสานะครับก็ถ้าหากว่าจะขอนะครับต้องมีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ได้นะครับในส่วนตัว

0: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: โยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่5พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่6ตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น. ณศาลาพรหมวิหารวัดเขตอุดมศักดิ์วนารามตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งกรณีมีประสิทธิภาพในการป้องกันชายฝั่งไม่เพียงพอหรือเกิดการชำรุดเสียหายหรือก่อให้เกิดผลกระทบกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อโครงการจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวัน

19ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.thebeerup.com โทรศัพท์0776582646 สาขาหลังสวน0775950098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับสำนัก

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: อกเล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันที่2มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องบุ๋มเย็นจิตและกำจรค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเวลา 17:00 นไปจนถึง 18:00 นโดยประมาณนะคะมาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะที่นํามาฝากกันมีข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะข้อมูลเรื่องราวสุขภาพนะคะเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันนะคะรวมไปถึงผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะติดตามกันได้เลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นไปจนถึง 18:00 นโดยประมาณค่ะผ่านทางช่องทางสวทชุมพรนะคะวิทยุก็ FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะก็สามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆบนหน้าเพจนะคะที่อัปเดตกันตลอดทั้งวันรวมไปถึงรายการต่างๆจากทางสถานีด้วยนะคะติดตามได้ผ่านทางช่องทางนั้นได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้มาดูกันว่ามีข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบ้างนะคะข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐวันนี้นำเรื่องที่ครม.ค่ะไฟเขียวเตรียมเคลียร์ระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดกรองใหม่เข้มงวดก่อนเปิดลงทะเบียนรอบใหม่คาดว่าจะเริ่มภายในวันที่1ภายใน1เดือนนะคะขออภัยค่ะเริ่มภายใน1เดือนค่ะนักเรียนนักศึกษาหมดสิทธิ์นะคะรอบนี้ในส่วนของสุขภาพนะคะก็จะเป็นเรื่องของออกมาเตือนของการกินยาแก้ไมเกรนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีสติก่อนกินยาก่อนนะคะถ้าแก้ไมเกรนเสี่ยงติดเชื้อตัดแขนตัดขาทิ้งนะคะจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้ในช่วงของสุขภาพค่ะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงของมิจฉาชีพเรื่องจริงเรื่องปลอมต่างๆนะคะวันนี้นำเรื่องของมิตรการละครสร้างเรื่องลวงหลอกเหยื่อกู้เงินนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไปพักฟังเพลงประปอกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: เรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงนี้นำเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาฝากกันนะคะซึ่งออกมาจากมติคณะรัฐมนตรีสดๆร้อนๆในวันนี้เลยนะคะเป็นเรื่องที่ครม.ค่ะไฟเขียวเตรียมเคลียร์ระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดกรองใหม่เข้มงวดมากขึ้นก่อนเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นะคะคาดว่าจะเริ่มภายใน1เดือนค่ะรอบนี้นักเรียนนักศึกษาหมดสิทธิ์นะคะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมได้เห็นชอบให้กระทรวงการคลังเดินหน้าดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยขั้นตอนต่อจากนี้ก็จะเป็นการกำหนดรายละเอียดและก็หลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเบื้องต้นนะคะหลักเกณฑ์ก็ยังคงยึดแนวทางใกล้เคียงกับการลงทะเบียนครั้งที่ผ่านมาอย่างเช่นรายได้ทั้งปีต้องไม่เกิน 100,000 บาทแต่รอบนี้นักเรียนนักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนได้นะคะโดยจะพิจารณาจากรายได้และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เป็นหลักคาดว่ากระบวนการตรวจสอบข้อมูลก็จะมีความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นมากขึ้นนะคะซึ่งในเรื่องนี้นายสิริพงษ์ก็ได้กล่าวอีกนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดำเนินการอย่างรอบคอบแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าเกณฑ์นะคะสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยจะมีกลไกจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกระทรวงมหาดไทยเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียนสำหรับกรอบเวลาการดำเนินงานนะคะคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนภายในประมาณ1เดือนนะคะหลังจากนี้ก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ค่ะส่วนรายละเอียดอย่างเป็นทางการก็ยังคงต้องรอการชี้แจงจากกระทรวงการคลังอีกครั้งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาวันนี้นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังรอติดตามกันต่อไปสำหรับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาอีกนะคะเดี๋ยวก็จะนำมาบอกมาเล่าให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้ฟังกันต่อไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ้วยความห่วงใยใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงที่3ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงนี้ก็จะนำเรื่องราวสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะในช่วงนี้น้ำบุ๋มนำเรื่องของมีสติก่อนกินยาเออกอดแก้ไมเกรน

รายยาชนิดนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะมีฤทธิ์รุนแรงแล้วก็อันตรายจริงแต่ที่เห็นวางขายอยู่ตามร้านขายยาต่างๆได้ตามปกติเพราะว่าหากใช้อย่างถูกวิธีก็จะไม่เป็นอันตรายใดๆเพียงแต่ผู้ป่วยหลังได้รับยาดังกล่าวแล้วนะคะก็จะไปซื้อแบบใช้เองภายหลังหรือว่าเภสัชกรเองอาจไม่ได้สามารถทราบถึงประวัติการรักษาของผู้ป่วยได้โดยละเอียดค่ะจึงขายยาตัวนี้ให้กับผู้ป่วยไปนะคะอันตรายของยาตัวนี้นะคะหากใช้ควบคู่กับยาตัวอื่นและใช้มากเป็นเวลานานเกินไปก็จะถือก็ทำให้เกิดอันตรายนะคะยาเออร์กอดถือว่าเป็นยาโบราณที่มีการใช้ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 30-40 ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังใช้แก้ปวดเฉียบพลันสำหรับผู้ป่วยโรคไมเกรนและตามข้อบ่งชี้ของตัวยาก็สามารถได้ใช้ได้ถึง 6-8 เม็ดต่อวันนะคะแต่ว่าคุณหมอก็อธิบายว่าอยากให้คนไทยเข้าใจกันใหม่นะคะว่าคนที่สามารถบริโภคได้จำนวนขนาดนั้นต้องเป็นคนที่ร่างกายปกติ 100% จริงๆกล่าวคือว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือความผิดปกติของร่างกายอื่นๆอีกเลยถึงจะได้ไม่ได้รับผลข้างเคียงใดๆจากยานะคะฤทธิ์ของมันก็จะช่วยให้เส้นเลือดหดตัวแล้วก็ส่งสารสื่อประสาทไปยังสมองเพื่อลดอาการปวดศีรษะเพราะผู้ป่วยโรคไมเกรนจะมีอาการปวดศีรษะมากกว่าปกติอันเนื่องมาจากเส้นเลือดขยายตัวนะคะแต่ถึงกระนั้นผู้ป่วยไมเกรนจะรับรู้ถึงความรู้สึกปวดมากกว่าคนอื่นกล่าวคือแม้ว่าเส้นเลือดจะขยายตัวเท่ากันแต่ในคนปกติที่ไม่ได้เป็นโรคไมเกรนอาจจะรู้สึกถึงอาการปวดน้อยกว่าผู้ป่วยไมเกรนนะคะอันตรายของยาเออร์กอดเมื่อใช้ร่วมกับยาตัวอื่นนะคะยาเออร์กอดถ้าจะเข้าไปเสริมฤทธิ์ของยาตัวอื่นก็จะทวีความรุนแรงของยาตัวอื่นให้มากขึ้นอย่างเช่นยาต้านโรคซึมเศร้าหรือยาบรรเทาอาการพาร์กินสันหากใช้ร่วมกับยาเออร์กอดจะส่งผลให้สมองหลั่งสารที่มีชื่อว่าเซโรโทนินมากเกินไปนะคะจริงๆแล้วหากสมองหลั่งสารชนิดนี้ในปริมาณที่พอดีจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดบรรเทาอาการโรคซึมเศร้าได้และทำให้เกิดอาการผิดปกตินะคะเช่นกระมนกระวายซึมชักกล้ามเนื้อแข็งเกร็งหรือถึงขั้นหัวใจวายค่ะในทางกลับกันนะคะยาตัวอื่นที่ใช้ร่วมกับยาตัวนี้ก็ยังทำให้การทำงานของตับด้อยประสิทธิภาพลงนะคะตับกำจัดยาเออร์กอดออกไปจากร่างกายได้น้อยลงทำให้มีตัวยาหลงเหลืออยู่ในร่างกายในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนอกจากนี้ยาตัวนี้ก็ยังช่วยทำให้เส้นเลือดหดตัวแต่ไม่ได้หดแค่เส้นเลือดที่สมองนะคะรวมไปถึงเส้นเลือดตามอวัยวะต่างๆด้วยภายในร่างกายเช่นหัวใจเป็นต้นเมื่อใช้ร่วมกับยาที่ทวีความรุนแรงของตัวยานะคะทั้งสองจะทำให้อวัยวะบางส่วนในร่างกายขาดการลำเลียงของเลือดค่ะเช่นแขนขาเขียวปวดและหากยังไม่ได้รับยาหรือการรักษาที่ทำให้เส้นเลือดขยายตัวได้ทันท่วงทีอาจทำให้เซลล์ของอวัยวะนั้นๆดำตายได้ต้องตัดแขนตัดขาส่วนนั้นทิ้งหรือหากเส้นเลือดในสมองเส้นเลือดหัวใจตีบก็อาจเสียชีวิตได้โดยความรุนแรงของอาการก็ขึ้นอยู่กับปริมาณยาที่รับประทานเข้าไปแล้วก็การทำงานของตับแต่ละคนนะคะว่ามีประสิทธิภาพภายในการขับยาออกจากร่างกายได้มากน้อยแค่ไหนหากตับเองก็ทำได้ไม่ดีนะคะมีปริมาณยาอยู่ในร่างกายเยอะความรุนแรงแล้วก็ความรวดเร็วของอาการก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วโรคประจำตัวแบบไหนนะคะที่เสี่ยงต่อการได้รับผลข้างเคียงจากยาตัวนี้นะคะก็จะมีโรคอ้วนเบาหวานความดันเส้นเลือดหัวใจตีบพาร์กินสันโรคหัวใจโรคซึมเศร้านะคะผู้ติดเชื้อ HIV หญิงมีครรภ์แล้วก็มีโรคอื่นๆด้วยนะคะยาตัวนี้ห้ามใช้ร่วมกับยาตัวใดบ้างนะคะก็จะมียาต้านโรคซึมเศร้าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยาแก้ปวดธรรมดอเพนตาโซซีนนะคะยาแก้ไอยาบรรเทาอาการพาร์กินสันยาแก้หวัดคัดจมูกยาลดความดันบางชนิดยาแก้เจ็บคอบางชนิดค่ะยาต้านไวรัสยาฆ่าเชื้อราชนิดทานยาฆ่าเชื้อในกลุ่มมาโคไลนะคะยาชุดเถื่อนหรือรวมเอายาหลายๆตัวที่อันตรายกับยาเออร์กอดเข้าไว้ด้วยกันยาอื่นๆอีกรวมทั้งสิ้น572ตัวค่ะนอกจากนี้ต้องระวังในการทานยาเออกอดกับน้ำกริฟฟูดแล้วก็ส้มโอด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทีนี้เรามาดูอาการข้างเคียงจากการรับยาตัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะก็ขึ้นอยู่กับว่า

ายาที่ทานคู่กับยาตัวนี้เพราะว่าอาการจะปรากฏความรุนแรงของตัวยานั้นๆเช่นยาแก้โรคซึมเศร้ายาบรรเทาอาการโรคพาร์กินสันก็อาจจะมีอาการกระวนกระวายกล้ามเนื้อเกร็งหรือหัวใจวายนะคะหญิงมีครรภ์อาจทำให้มดลูกบีบเกร็งจนอาจแท้งบุตรยาฆ่าเชื้อราในช่องคลอดยาต้านไวรัส HIV และก็ยาตัวอื่นๆก็อาจจะมีอาการเส้นเลือดติดตันเลือดไม่หล่อเลี้ยงที่แขนที่ขาจนติดเชื้อเส้นเลือดในสมองหัวใจตีบอาการปวดไมเกรนอาจจะกลับมาถี่หรือบ่อยมากขึ้นเสี่ยงต่อการเป็นไมเกรนเรื้อรังและก็อื่นๆอีกนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้ยาอย่างปลอดภัยกันนะคะก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาแจ้งโรคประจำตัวและยาที่ใช้อยู่กับเภสัชกรอย่างละเอียดเมื่อใช้เมื่อมีอาการปวดไมเกรนเท่านั้นไม่ใช้เป็นยาประจำที่ทานติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะผู้ป่วยที่มีโรคหรืออาการเกี่ยวกับเส้นเลือดก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะเลือกยาแก้ปวดตัวอื่นๆที่ไม่อยู่ในกลุ่มเออร์กอดเช่นทริปแทนต้องไม่อยู่ในช่วงที่ทานยาตัวอื่นๆนะคะก็คือเป็นการระมัดระวังในการทานยาตัวนี้นะคะทีนี้เรารู้ถึงโทษถึงประโยชน์ของมันแล้วนะคะที่เราก็จะต้องมีสติก่อนกินยาเออกอดแก้ไมเกรนนะคะเสี่ยงติดเชื้อตัดแขนตัดขาทิ้งนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะThank you.

0: องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังในช่วงนี้นำเรื่องราวของข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพมาฝากกันนะคะก่อนที่จะจากลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปในประจำทุกวันของรายการบอกเล่า90นะคะวันนี้น้องบุ๋มนำเรื่องของมิตรการละครค่ะสร้างเรื่องลวงหลอกเหยื่อกู้เงินย้ำนะคะว่าอย่าหลงเชื่อหรือว่าคลิกลิงก์ที่หน้าม้านำมาลงโดยเด็ดขาดมิจฉาชีพยุคนี้ไม่ได้มาแค่รูปแบบการโทรหลอกหรือส่งลิงก์แปลกๆแต่อาจแฝงกายมาในคราบนักแสดงนะคะจนซีรีส์แนวตั้งอาจยังต้องชิดสายนะคะคุณผู้ชมฟังเมื่อมิตรสวมบทบาทเป็นผู้เสียหายสร้างละครออนไลน์เรียกความเห็นใจนะคะหลวงให้เหยื่อติดซ้ำซ้อนนะคะโดยอาจจะโพสต์เรื่องราวชีวิตสุดน่าสงสารทั้งถูกเจ้าหนี้ข่มขู่ไม่มีเงินใช้หรือว่ากำลังเดือดร้อนหนักนะคะจากนั้นก็จะมีหน้าม้าเข้ามาคอยคอมเมนต์แล้วก็แนะนำแหล่งเงินกู้หรือว่าช่องทางการช่วยเหลือทำให้ดูเหมือนมีคนใช้จริงและน่าเชื่อถือถ้าเราเจอปัญหาแบบเดียวกันแล้วดันเชื่อโดยไม่ระวังก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเสียเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์กลเม็ดติดพรายของมิจฉาชีพนะคะที่นำออกมาหลอกเอาเงินเราหรือว่าหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวเรานะคะก็คือมิตรการละครสร้างเรื่องหลอกลวงเหยื่อหลอกให้เหยื่อกู้เงินเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะแล้วนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกันกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้องหมุมเย็นจิตอกำจรต้องขอลาคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าไปติดตามกันได้ทางหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะเวลา 17:00 นไปจนถึง 18:00 นโดยประมาณกับรายการบอกเล่า90ค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปแล้วนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 นถึงเวลา 18:00 น

ฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดลดิฉีสิริสวัสดิ์นิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกริกไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพุทธเจ้านายวิสรุตปาลคเชนรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดชุมพร

เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดลดิถีสิริสวัสดินิรัตติไสเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกริกไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายธราพงศ์มีมุสิตเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

EDCO Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

นส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทางเว็บไซต์ www.thabienrath.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติมโทร077-658-264หรือสายด่วน1

0: ปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับเกษตรชุมพรร่วมมทร.กรุงเทพนำเทคโนโลยีพร้อมใช้ปรับใช้ในพื้นที่พัฒนาคุณภาพกล้วยหอมทองสู่มาตรฐานการส่งออกกรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นยกระดับผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลสระแก้วเดือดรองผู้ว่านำทีมบุกตรวจด่านชายแดนสยบข่าวลือเปิดประตูรับนักเรียนกัมพูชายันไม่เป็นความจริงพร้อมแจ้งความล่าตัวคนปล่อยเฟกนิวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินวันแรกคึกคักทั่วไทยไม่แพ้โครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นรัฐบาลดัน AI ช่วยร้านค้ารายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบเริ่มใช้งานแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
2: พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ1ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือไม่ใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.ข้อมูลที่ใช้ในการร้องเรียนการทุจริตต้องมีอะไรบ้างเมื่อพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนกับสำนักงานปปช.เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลของผู้กล่าวหาเช่นชื่อและที่อยู่ 2. ข้อมูลของผู้ที่กระทำทุจริตเช่นชื่อตำแหน่ง 3. ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่มีหรือให้ข้อมูลว่าพยานหลักฐานอยู่ที่ใด 4. ลายมือชื่อของผู้กล่าวหาในกรณียื่นหนังสือร้องเรียนโดยบุคคลที่อาจถูกร้องว่ากระทำความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบุคคลอื่นในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดซึ่งกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้นโดยปปช.มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำกล่าวหาดังนี้ 1. ต้องเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วน 2. อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช. 3. คณะกรรมการปปช.ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 4. เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันต่อศาลและศาลได้ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 5. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายแล้วหรือไม่6. เป็นคำกล่าวหาที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน10ปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาแล้วหรือไม่และ 7. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกิน5ปีหรือไม่และถ้าคำกล่าวหานั้นได้มีการพิจารณาอยู่ก่อนคณะกรรมการปปช.ก็มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้ ำนักงานปปช.ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของท่านแล้วเมื่อมีการแจ้งเรื่องกล่าวหาแล้วทางสำนักงานปปช.มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. บันทึกข้อมูลในระบบสารบัญ

คำกล่าวหาและบันทึกข้อมูลลงในสารบบตรวจรับคำกล่าวหา 4. จดแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ในทะเบียนสารบบการรักษาความลับพร้อมทั้งลบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาออกจากหนังสือหรือบันทึกปากคำ 5. ตรวจสอบเรื่องกล่าวหาว่าได้เคยมีการร้องเรียนไว้แล้วหรือไม่ 6. ตรวจสอบคำกล่าวหาว่ามีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่7. หากเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลและรายละเอียดเพียงพอสำนักงานปปช.จะพิจารณาว่าเป็นคำกล่าวหาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช.หรือไม่หรือเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้รับไว้พิจารณาหรือไม่พร้อมทั้งพิจารณาว่าสมควรส่งคืนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการแทนหรือรับไว้ดำเนินการเองหากเรื่องกล่าวหามีมติให้ส่งคืนพนักงานสอบสวนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการแทนนั้นปรากฏข้อเท็จจริงและพฤติการในภายหลังว่าเป็นเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรงคณะกรรมการปปช.อาจเรียกเรื่องกล่าวหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อดำเนินการต่อไป

0: คำว่าขัดแย้งนะถ้าเป็นภาษาบาลีนะคือคำว่าอุปัตถวะภาษาไทยก็คืออุบาทมีการขัดแย้งที่ไหนมีอุบาทที่นั่นนั้นต้องไม่มีการขัดแย้งต้องมีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันต้องบรรเทาความเห็นแก่ตัวจึงจะทำความเข้าใจแก่กันและกันได
1: ้สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2: มาเริ่มกันที่เกษตรชุมพรร่วมมทร.กรุงเทพนำเทคโนโลยีพร้อมใช้ปรับใช้ในพื้นที่พัฒนาคุณภาพกล้วยหอมทองสู่มาตรฐานการส่งออกนายสุบรรณรักทองเกษตรจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางสาววนิดาชุมคงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรและนายเดชจรัสยังพลขันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพรร่วมกับดร.เกียรติศักดิ์ใจโตหัวหน้าโครงการวิจัยและรองศาสตราจารย์ดร.ชนิดาป้อมเสนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพดำเนินการทดสอบเทคโนโลยีการล้างกล้วยด้วยไมโครนาโนบับเบิลซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำฟองอากาศขนาดจิ๋วระดับไมโครเมตรและนาโนเมตรมาใช้ร่วมกับน้ำหรือแก๊สเช่นไนโตรเจนหรือโอโซนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดช่วยลดการปนเปื้อนยืดอายุการเก็บรักษาและป้องกันปัญหาขั้วหวีเน่าสำหรับการส่งออกกล้วยหอมทองณแปลงใหญ่กล้วยหอมทองตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองชุมพรการดำเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพกล้วยหอมทองเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานการส่งออกและเพิ่มรายได้ครัวเรือนภายใต้กรอบวิจัยการขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อมากรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นยกระดับผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและเสวนาวิชาการโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นครั้งที่1ภาคเหนือณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่โดยมีนายรัตพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านดร.สรินดาจามรมานที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและคุณสิริชัยทหารานนท์ผู้ก่อตั้งแบรนด์เทเตอร์รวมให้การต้อนรับคณาจารย์นิสิตนักศึกษานักออกแบบและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานอย่างหนาแน่นการจัดงานในครั้งนี้มุ่งบูรณาการองค์ความรู้เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมสืบสานพระราชปณิธานผ่านสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีที่ทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยจนเป็นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นขั้นสูงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกจนก้าวไกลไปถึงนครหลวงแห่งแฟชั่นณประเทศฝรั่งเศสภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของ10ชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศที่ผ่านเข้ารอบได้แก่อูไหมไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สานบ้านตองจังหวัดลำพูนบริษัทไทยซิลวิลเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมากลุ่มทอมนโทจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูจตุวันไทยซิ้วจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์กลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีกลุ่มโรงทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและมีดีนาทับจังหวัดสงขลาเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการยกระดับผ้าไทยจากภูมิปัญญาชุมชนสู่สินค้าแฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลและสร้างกระแสความนิยมสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเสวนาวิชาการและแฟชั่นโชว์สุดพิเศษนำโดยมิวสุภสิทธิ์ทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์มีกำหนดการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวอีก3ครั้งไปยังภาคใต้ณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่6ถึง8มิถุนายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดอุดรธานีณวันที่9ถึง21มิถุนายน2569และภาคกลางณกรุงเทพมหานครวันที่11ถึง13สิงหาคม2569 ต่อมาสะแก้วเดือดรองผู้ว่านำทีมบุกตรวจด่านชายแดนสยบข่าวลือเปิดประตูรับนักเรียนกัมพูชายันไม่เป็นความจริงเพราะแจ้งความล่าตัวคนปล่อยเฟกนิวกระแสข่าวลือสะพัดโซเชียลว่ามีการเปิดประตูด่านชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้เด็กนักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาเรียนหนังสือในประเทศไทยล่าสุดจังหวัดสระแก้วไม่รอช้าสั่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนยืนยันชัดว่าเป็นข่าวปลอมและเดินหน้าเอาผิดผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จทันทีนายชาวเนตรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาหน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังมีกระแสข่าวในสื่อออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดประตูด่านชายแดนให้เด็กนักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในฝั่งไทยผลการตรวจสอบพบว่าประตูด่านพรมแดนทั้งประตูเล็กและประตูใหญ่ยังคงถูกล็อกด้วยกุญแจอย่างหนาแน่นโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารและศุลกากรดูแลรักษากุญแจตามระเบียบอย่างเข้มงวดไม่พบร่องรอยการเปิดใช้งานหรือการผ่านเข้าออกแต่อย่างใดข่าวที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเปิดด่านรับนักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนในประเทศไทยนั้นไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงและอาจสร้างความสับสนให้กับประชาชนรวมทั้งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วยังระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตำรวจไซเบอร์ควรเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อป้องกันการสร้างความแตกตื่นและความเข้าใจผิดในสังคมล่าสุดจังหวัดสระแก้วได้มอบหมายให้นิติกรจังหวัดเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วเพื่อดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่เฟกนิวดังกล่าวตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมย้ำว่าการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ต่อมาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินวันแรกคึกคักทั่วไทยไม่แพ้โครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันแรกของการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเป็นไปอย่างคึกคักหลังรัฐบาลโอนเงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีก700บาทต่อคนต่อเดือนทำให้ผู้ถือบัตรได้รับวงเงินรวม 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทโดยมาตรการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569และผู้มีสิทธิ์เดิมสามารถใช้จ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านร้านธงฟ้าและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาใช้สิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลและสแกนใบหน้าเพื่อเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะสินค้าจำเป็นในครัวเรือนอาทิข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชน้ำปลาและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายรายรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่เพิ่มวงเงินช่วยเหลือเนื่องจากสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยส่วนใหญ่ตั้งใจใช้สิทธิ์เต็มวงเงิน 1,000 บาทเพื่อจัดซื้อสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อการดำรงชีพและหวังให้มีมาตรการช่วยเหลือลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วยังส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท้องถิ่นทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นและเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่ต่อมารัฐบาลเดินหน้า AI ช่วยร้านค้ารายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบเริ่มใช้งานแล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนโดยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นมาเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรองโฆษกกล่าวว่านกกระซิบเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินโดยร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือเลือกคำถามแนะนำเพื่อสอบถามข้อมูลได้ทันทีช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของภาครัฐนอกจากนี้รัฐบาลยังต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้แบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้และวางแผนบริหารร้านค้าได้แม่นยำมากขึ้นโดยมีฟีเจอร์สำคัญได้แก่ 1. วิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัตินกกระซิบจะนำข้อมูลการขายจริงของร้านค้ามาสรุปให้อ่านง่ายเพื่อช่วยเจ้าของร้านบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการสรุปยอดขายรายวันจำนวนรายการขายวิเคราะห์ช่วงเวลาทองที่ขายดีที่สุดรวมถึงช่วยวางแผนสต็อกสินค้าและการจัดเตรียมพนักงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีลูกค้าหนาแน่น 2. เช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันAI จะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อแสดงราคากลางเฉลี่ยของวัตถุดิบสำคัญเช่นหมูไก่และเนื้อสัตว์ต่างๆแบบวันต่อวันช่วยให้ร้านค้าติดตามต้นทุนได้สะดวกขึ้นและตัดสินใจวางแผนการซื้อวัตถุดิบได้แม่นยำ 3. คำนวณกำไรและต้นทุนเบื้องต้นระบบจะช่วยให้ร้านค้าวิเคราะห์ต้นทุนปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาขายเพื่อช่วยประเมินว่าราคาสินค้าที่ตั้งไว้มีกำไรเพียงพอหรือไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและวางแผนธุรกิจระยะยาวทั้งนี้นกกระซิบรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชัน 5.50.0 ขึ้นไปและเปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้านางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากโดยต้องการให้ร้านค้าสามารถใช้ข้อมูลจริงมาช่วยตัดสินใจทางธุรกิจลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลรัฐบาลต้อง
3: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
4: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
5: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
6: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
5: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
6: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:42 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:00 นน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 0:02 นาทีลงเต็มที่เวลา 11:06 นาทีจบรอบวันทันข่าวอำนาจจันทร์ประนดควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสานฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับคุณฟังทราบถึงปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันกันแล้วนะครับโดยเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จนเกิดโดมคาร์บอนนะครับและก็ในวันนี้นะครับเรามารู้จักกับคำว่าโดมคาร์บอนนะครับคืออะไรนะครับโดมคาร์บอนก็คือกลุ่มก้อนคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยวดยานในตามท้องถนนนะครับรวมถึงย่านที่มีการจราจรหนาแน่นนะครับรวมถึงโรงงานต่างๆที่ปล่อยควันออกมาทางปล่องไฟของโรงงานนะครับที่ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอย่างหนาแน่นอยู่บนท้องฟ้านะครับเหนือเมืองหรือเขตอุตสาหกรรมนะครับจากการศึกษาเกี่ยวกับโดมคาร์บอนทำให้พบว่ามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงปริมาณไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศและก็รูปแบบของลมท้องถิ่นส่งผลให้อุณหภูมิบริเวณที่เกิดปรากฏการณ์โดมคาร์บอนมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับก็ทำให้อากาศร้อนขึ้นนะครับและก็ยังสร้างปัญหาด้านสุขภาพแก่บุคคลที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยสารสารคดีนะครับในเรื่องราวของโดมคาร์บอนนะครับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้สำหรับวันนี้สวัสดี

ำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทางเว็บไซต์ www.thabianrot.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติมโทร077-658-264หรือสายด่วน

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้ออยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบไปแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีล

ขอถวายอาศิรวาทราชยศเป็นบาทบทพระพรชัยพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญถวยเทพทรงประทานพระมิ่งฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในนามข้าราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดและพระสงฆ์นิกรชาวชุม

จิดจรัสวัฒนาพระเมตตาราชประจักษ์ทั่วทิศาองค์ราชินีสิริศักดิ์พัชรสุธาผู้บุญญาพระเกียรติขจรไกลเฉลิมพระชนมงคลพิมลลักษณ์เทพพิทักษ์ปกป้องปิ่นเทิดไทยเหล่าประชาถวยราชน้อมรวมใจกราบอวยชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดลดิถีสิริสวัสดินิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลือกไกลเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชารัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชารัมพันธ์

ลดิถีสิริสวัสดิ์นิรัติสัยเฉลิมพยศปรากฏก้องเกิดไกรเฉลิมพนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสมพงษ์ผิวทองขนส่งจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร

ันที่3มิถุนาประชาราษฎร์ไทยทั้งชาติกราบบาทบงพงมิ่งขวัญมือประนกก้มวันทาอภิวันเฉลิมขวัญพระพรรษาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวจิรภาชัยสมจัดหางานจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร

อุ่นอกไทยดวงใจชาติน้อมจงรักเบื้องบาททุกแห่งหนถวายพระพรทรงเกษมสำราญกมลปกเกล้าชนปกเกศไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวจารินีเดชชำนาญนายด่านศุลกากรชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้า

ประชาราษฎร์ไทยทั้งชาติกราบบาทบงองค์มิ่งขวัญมือประนมก้มวันทาอภิวันเฉลิมขวัญพระพรรษาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอาทิตย์เครือทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนัก

หงมิ่งขวัญมือประนมก้มวันทาอภิวันเฉลิมฝันพระพรรษาบรมราชินีด้วยเก้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายรวมศิลป์มานะจงประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวั

สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทย

ศิระน้อมสวัสดีชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวจิลาภรณ์พรหมมหาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร

เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดนดิถีศิริสวัสดิ์นิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกียรติไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายคมสันอภิพันธ์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร

ีสยามพระจริยวัตรงดงามประจักษ์สมัยขอถวายเทพเรืองฤทธิ์ทั่วถิ่นไทยจะเลิมขวัญปินาไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายจิรดักแสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร

คลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิชัยธงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางธาราทิพย์ธนูทองประกันสังคมจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร

เวียนมามหาสมัยบรมราชินีพระศรีกษัตริย์ไทยขอเทพไทยอำนวยชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายประยุทธ์รัตนวันประมงจังหวัดชุมพร

ฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดลดิถีสิริสวัสดิ์นิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกริกไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพุทธเจ้านายวิสรุธปาลัคเชนรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดชุมพร

ู่บุญบารมีจักรีราชเคียงคู่บาทยาตราสหาสีพระทรงงานเพื่อประชาทั่วธานีพระคือองค์ราชินีสีแผ่นดินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวสวดีหนูเนี่ย

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนาเวียนมามหาสมัยบรมราชินีพระศรีกษัตริย์ไทยขอเทพไทยอำนวยชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวจีรดาธรรมาภิมุขพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

ณพรรษาสมเด็จพระราชินีจักรีสมัย3มิถุนาตวยราชถวายพระพรชัยขอทรงสำราญพระราชหฤทัยยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอุดมจิตตวงศ์โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำ

มงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระราชินีเหล่าทวยราชแท้สองสดุดีขอพระบารมีแผ่ให้ไทยร่มเย็นด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางจุฑารัตน์เพวงจีนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ

ุณดิถีสิริสวัสดินิรัติสัยเฉลิมพยศปรากฏก้องเกริกไกรเฉลิมพนามเฉลิมชัย

วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคลากรภายในศาลเยาวชนและครอบครัว

รีราชเคียงคู่บาทยาตราสง่าสีทะทรงงานเพื่อประชาทั่วธานีทะคือองค์ราชินีสีแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวมัทวันชัยสุวรรณสถิติจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร

หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนาเวียนมามหาสมัยบรมราชินีพระศรีกษัตริย์ไทยดุจแสงชัยคู่ฟ้ามหาวดีพระหัตถ์โอบเกื้อผองประคองสุขท้าคลายทุกข์ดับโรคสิ้นทุกถิ่นที่ขอเทพไทยอำนวยชัยองค์ราชินีน้อมศิระสวัสดีทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางจิรชัดชัยสกุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชุมพรเขต2

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พร้อมติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569กำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด
2: ก็มีหลักเกณฑ์อยู่ครับก็ตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างแล้วก็ทางกระทรวงการคลังท่านรองอนุทินก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วครับตามหลักเกณฑ์ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยมีรายละเอียดประกอบด้วยวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณจำนวน3,788,000 ล้านบาทประกอบด้วยรายจ่ายประจำจำนวนกว่า 2,786,367 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวนกว่า 71,038 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนจำนวนกว่า 789,171 ล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 151,520 ล้านบาทอย่างไรก็ตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาลการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและแผนพัฒนาต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากไปกว่านั้นยังคำนึงถึงความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณสถานะด้านการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้เงื่อนไขรายบุคคลและเพิ่มกลุ่มต้องห้ามอีก5กลุ่มเพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้
3: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่ได้รับสิทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับจากการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองมีความแม่นยำมากขึ้น สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองนั้นผู้มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มที่จะถูกตัดสิทธิ์ได้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนขณะที่อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc และผู้ที่มีบัตรเครดิตโดยกระบวนการหลังจากนี้ผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองได้ในวันที่17กรกฎาคมซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่16สิงหาคมและกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี
4: ้16กรกฎาคม17กรกฎาคมประกาศผลไม่เห็นด้วยเข้าไปอุทธรณ์ยืนยันก่อนการอุทธรณ์นี้จะต้องทำภายใน2สัปดาห์นะครับก็คือภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้สเต็ปแรกแต่มันไม่ใช่บอกว่าผมอุทธรณ์อย่างเดียวไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองก็ต้องเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ก็ให้เวลาถึงวันที่16สิงหาอันนั้นเป็นวิธีปฏิบัติดูอีกทีจำนวนการไม่เห็นด้วยในเรื่องคัดกรองศักยภาพของเราทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ทั้งหมดก็อย่างที่ยืนยันครับว่าอยากให้คนถือบัตรเนี่ยเป็นผู้ที่สมควรได้จริงๆนะครับแล้วก็ลบคำครหาเลยแหละว่าไม่จนทำไมได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจจะทำนะครับ
3: ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนสิทธิ์รายใหม่ที่ในขั้นตอนแรกนี้ยังไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารหรือดำเนินการใดๆด้วยตนเองเพื่อป้องกันความสับสนโดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บตกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการโดยจะอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยเตรียมผนึกกำลังผู้นำชุมชนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการดำเนินการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อมูลของชาวบ้านว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้หรือไม่ทางนี้ต้องรอให้กระทรวงการคลังจัดส่งแบบฟอร์มคุณสมบัติให้กระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการเนื่องจากทางพื้นที่ไม่ได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์เองแต่จะต้องนำเช็คแบบฟอร์มดังกล่าวไปใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบร่วมกับประชาชนอีกครั้งหนึ่งโดยดำเนินการควบคู่กันไปทั้งกลุ่มบุคคลที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมและกลุ่มที่ยังไม่เคยเข้าระบบซึ่งในทางปฏิบัติเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ทราบถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของตนเองดีอยู่แล้วส่วนประเด็นความกังวลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ตกหล่นที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงธนาคารกรุงไทยกำลังเร่งหารือเพื่อศึกษารายละเอียดและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
5: เราทำสองทางเลยครับทั้งอยู่และไม่อยู่ผมคิดว่าประชาชนรู้เองว่าควรจะได้รับสิทธิ์หรือไม่สำหรับคนที่ควรที่จะได้รับสิทธิ์และน่าจะได้รับสิทธิ์ก็มารีเช็คกับเราตอนนี้รอให้กระทรวงการคลังไฟนอลไลซ์ให้เสร็จก่อนคือเบื้องต้นเห็นท่านรองเอกท่านก็บอกว่าสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐเขาก็พยายามจะหาเวให้อยู่แล้วก็อาจจะกรุงไทยก็ต้องไปดูรายละเอียดพวกนี้ว่ามันจะต้องทำยังไงเพิ่มเติมได้ไหมเพราะว่าวิธีถ้าเกิดลงทะเบียนโดยยืมมือถือคนอื่นได้แต่ว่าเวลาไปใช้มันต้องของใครของมัน
1: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกมียอดรวมกว่า 2,039 ล้านบาทนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิระหว่างเวลา 6:00 นถึง 23:00 นพบว่ามียอดใช้จ่ายรวมกว่า 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย855ล้านบาทและเงินที่รัฐร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทโดยมีประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านโครงการแล้วกว่า 8,720,000 รายครอบคลุมร้านค้าที่เข้าร่วมกว่า 660,000 แห่งขณะที่ข้อมูลล่าสุดของวันนี้เมื่อเวลา 15:00 นที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 2,870 ล้านบาทสะท้อนการตอบรับที่ดีจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์กับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถแท็กซี่รถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางและเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการโฆษกกระทรวงการคลังยังเน้นย้ำว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการตามมูลค่าจริงเท่านั้นห้ามมีการแลกเป็นเงินสดหรือถอนเงินโดยเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะถูกระงับสิทธิ์และเรียกคืนเงินที่รัฐร่วมจ่ายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการลดค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจและฝ่าวิกฤตไปด้วยกันกรมการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าในช่วงที่ประชาชนใช้จ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ย้ำหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดสะพานใหม่เมื่อวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าและเฝ้าระวังการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาภายหลังรัฐบาลให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่ากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการแล้ว 1-2 กรณีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอบรับโครงการเป็นอย่างดีเนื่องจากช่วยลดภาระค่าของชีพและเพิ่มกำลังซื้อขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
7: ตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนมีโครงการก็คือใครที่ซื้อสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วราคานี้ไม่ว่าจะติดตรงตัวฉลากของสินค้าหรือว่าในใบเสร็จครับแล้วถ้าเดือนนี้มาซื้อนะครับและพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถจะแจ้งมาที่กรมการค้าภายในหมายเลข1569เมื่อวานนี้ผมเองก็ได้ลงไปติดตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็แฮปปี้กับโครงการก็ทำให้สามารถซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นส่วนร้านค้าเขาก็บอกว่าความต้องการของเพิ่มมากขึ้นแต่ในประเด็นเรื่องการร้องเรียนก็มีเข้ามา1-2 รายเราก็จะต้องเข้าไปตรวจดูถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามีการฉวยโอกาสและความผิดเกิดจากความตั้งใจโทษสูงสุดปรับ 140,000 บาทหรือว่าจำคุกถึง7ปี
6: นายวิทยากรยังกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังคงเฝ้าระวังไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศพร้อมเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนและหลังเริ่มโครงการหากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงผิดปกติหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอดเวลาปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการพรก.กู้เงินช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยโตที่ร้อยละ 2.0
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี2569ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางส่งผลให้ต้องปรับลดประมาณการเติบโตของ GDP ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 จากเดิมที่คาดการว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 2.2 ถึง 2.3 อย่างไรก็ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลผ่านพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยประคองและดันเศรษฐกิจให้กลับมาโตสูงถึงร้อยละ2คาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจทั้งปีขยายตัวมาอยู่ที่ร้อยละ2โดยมีการบริโภคเป็นฟันเฟืองหลักซึ่งคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.6 เป็นร้อยละ 2.6 และคิดเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อน GDP ถึงร้อยละ 1.5 จากทั้งหมดร้อยละ2ซึ่งจะเห็นจากช่วงไตรมาส 3เศรษฐกิจฟื้นตัวเด่นชัดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่อง4เดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้คาดว่าจะช่วยผลักดันให้ GDP ไตรมาสที่3เติบโตสูงถึงร้อยละ 3.2 จากเดิมที่คาดการไว้เพียงร้อยละ 1.9
9: ต้องยอมรับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยประคองเศรษฐกิจรายไตรมาสได้ดีมากโดยเฉพาะยิ่งไตรมาส 3ไทยช่วยไทยพลัสจะออกเดือนมิถุนายนนะครับก็มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน4เดือนก็หลักๆใน3เดือนของไตรมาส3ได้ทั้ง3เดือนนี้นะครับ ก็จะทำให้ GDP ของไตรมาส3เนี่ยที่คิดว่าจะอยู่แค่ 1.9% ก็เติบโตขึ้นมาถึง 3.2% อันนี้ต้องบอกก่อนว่าการกระตุ้นรอบนี้มีผลในการดึงเศรษฐกิจขึ้นมาผ่านด้านการบริโภค
8: อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์เงินเฟ้อภาพรวมทั้งปีนี้คาดว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.0 เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนมีพรก.ที่คาดไว้ที่ร้อยละ 2.9 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสแรกของปีที่เคยติดลบร้อยละ 0.5 จากประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวเชื่อว่าธนาคารกลางของหลายประเทศรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยจะมองข้ามผลกระทบระยะสั้นนี้เนื่องจากไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะกลางถึงระยะยาวสิ่งคาดว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็พร้อมที่จะปรับนโยบายให้สอดคล้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะ
10: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจากผลกระทบของสถานการณ์ราคาต้นทุนการผลิตในตลาดโลกที่ผันผวนว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมพัฒนาที่ดินในการส่งเสริมให้เกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดินก่อนใช้ปุ๋ยเพื่อให้สามารถทราบถึงความต้องการธาตุอาหารที่แท้จริงและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังเชิญชวนให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ทางกระทรวงสามารถประมวลผลข้อมูลและทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดรองรับได้แม่นยำมากขึ้นโดยทั้งสองกระทรวงจะร่วมกันทำงานเชิงรุกในการจับคู่ตลาดให้เกษตรกรและส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีกด้วย
11: ก็เราร่วมมือกับพอดอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันมาว่าตอนนี้เร็วที่สุดคือพอดอตรวจดินขาดอะไรเราใช้ปุ๋ยอะไรแบบนี้ค่ะเราสนับสนุนให้ทางคือตอนนี้มันเข้ามาแต่แบบพวกข้าวพวกอะไรเงี้ยพวกแบบผลไม้เศรษฐกิจที่มันเป็นแบบราคามีราคาอะไรเงี้ยแต่เราไม่อยากทิ้งพวกพืชอื่นๆของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะประมวลผลตัวเลขค่อนข้างลำบากเพราะเราก็ต้องเวิร์กกับพาณิชย์ต่อในการหาตลาดอะไรเงี้ย
10: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวต่อด้วยว่ากระทรวงเกษตรยังมุ่งเน้นในการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมืออุทกภัยและภัยแล้งด้วยการกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในเรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการในช่วงน้ำน้อยและการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสำหรับพื้นที่ฝนตกมากโดยจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2,179 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินกว่า990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทและโครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ผู้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดราคาสลากที่มีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่ายตามกฎกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อประโยชน์ในการกำกับติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน656ลำและขีปนาวุธอีก73ลูกในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นดนิโปรเปตรอฟแคว้นคาคิฟและกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่กองบัญชาการปฏิบัติการของกองทัพโปแลนด์ยืนยันว่ากองทัพอากาศโปแลนด์ส่งเครื่องบินรบเพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณน่านฟ้าของประเทศแล้วหลังจากกองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับโปแลนด์ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการรัสเซียเตือนว่าจะดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในกรุงเคียฟของยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนส่งโดรนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต21รายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองเจบซิสเมืองตูลและเมืองอันซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายขณะเดียวกันกองกำลัง IDF เปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลาห์ที่ยิงเข้ามาในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาที กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
14: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
16: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่อมและบุญมาสีมาศAnd

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้2มิถุนายน2569วันอังคารกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมารวมถึงช่วงเย็นนะก่อนต่อจากค่ำนะครับก็ประมาณ16นาฬิกาฝนตกนะครับก็บางพื้นที่ก็มีปลายอยู่นะนะครับก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับมีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับช่วงฝนตกพอดีแหละนะครับก็คือช่วง16นาฬิกาตามเวลาในไทย สำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนอายุ19ปีแชมเปี้ยนชิพนะครับกลุ่ม B นัดแรกระหว่างไทยกับบรูไนนะครับที่สนามเตลาตานสเตเดียมนะครับไทยเจอกับบรูไนแล้วก็ไทยชนะไป9ประตูต่อ0นะครับก็ยิงกันเยอะมากนะครับครึ่งแรกก็5-0แล้วนะครึ่งหลังก็อีก4ประตูโดยไทยได้ประตูจากอิทธิมนทิพเนตรนะครับนาทีที่7นะครับลูกแรก 1-0 พัทรธรบุราณสุขนะครับ ขอไปนะครับพัทรธรบุราณสุขยิง3ประตูรวดเลยนะครับนาทีที่24 27และ36นะครับ20 30และ40นะครับก่อนที่พิชญาคงศรีนะครับยิงจุดโทษให้ไทยนำในครึ่งแรก 5-0 นะครับครึ่งหลังศิวกรพลสวรรค์นะขออภัยนะศิวกรพลสันยิง2ประตูติดต่อกันนะครับ60และ70นาทีที่49และ52ให้ไทยนำ70นะครับก่อนที่คงนัดท้วมทองดีนาทีที่69 80และปิดสกอร์นะครับ90นาทีสุดท้ายนะครับจากณัฐกิจโพสีนะครับก็ชนะไปนะครับเปิดหัวด้วยชัยชนะ9ประตูต่อ0นะครับก็ชนะไปนะทางด้านของจักรพันธ์ปั่นปิวนะผู้ฝึกสอนนะก็บอกว่าชมเด็กทุกคนนะที่เล่นช่วยกันเล่นเล่นได้ดีนะจนเราเก็บ3แต้มได้ตามเป้านะครับแต่ถึงแม้ว่าจะยิงเยอะแต่ก็มีข้อผิดพลาดบ้างนะครับเรื่องของการจังหวะเข้าทำอะไรต่างๆครับคนมีหลากหลายมากกว่านี้นะครับแล้วก็มีการจังหวะเรื่องของสุดท้ายต้องจบสกอร์ให้คมนะแล้วก็ไม่ใช้โอกาสเปลืองมากเกินไปนะเกมต่อไปเจอสิงคโปร์นะครับเป้าหมายเหมือนเดิมคือเก็บ3แต้มให้ได้นะครับตอนนี้ก็อยากให้น้องๆไปฟื้นฟูร่างกายก่อนนะฮะให้น้องๆไปฟื้นฟูร่างกายเช็คสภาพร่างกายของน้องๆว่าคนที่เล่นเนี่ยมีการบาดเจ็บเมื่อยเหนื่อยล้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อจะจัดตัวดีที่สุดในลงสนามนัดต่อไปนะครับเจอกับสิงคโปร์นะครับวันที่5มิถุนายนนะครับที่เทลตานสเตเดียมอินโดนีเซียนะครับ20นาฬิกานะนัดเจอสิงคโปร์ก็จะช้าหน่อย20นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทาง BT Sport นะครับขณะเดียวกันวันนี้นะก็อยู่23ปีก็ซ้อมครั้งสุดท้ายนะครับก่อนจะอุ่นเครื่องนัดแรกในเกมฟีฟ่าดีในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเจอกับคีร์กีสถานชุด U23 นะครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับที่สนามซ้อม BGTC 4จังหวัดปทุมธานีนะครับยามาโอกะฮานาสกะอะเคเดมี่นะครับเจอกับคีร์กีสถานพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกาไม่มีการถ่ายทอดสดให้ชมนะแต่จะมีการรายงานผลการแข่งขันนะครับเป็นช่วงๆนะครับในช่วงของไฮไลท์สกอร์สำคัญอะไรต่างๆนะครับทาง Facebookของ FA Thailand และก็เพจสมาคมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับส่วนมีข่าวเรื่องของฟุตบอลนะฟุตบอลโลก2026นะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยนะครับถอยนะเพราะว่าเรื่องของลิขสิทธิ์ที่แพง 1,300 ล้านถึง 1,700 ล้านนะครับนะรวมค่าลิขสิทธิ์ค่าดำเนินการต่างๆ 1,700 ล้านรัฐบาลไทยก็ถอยเพราะเงินเยอะเกินไปนะครับแต่ว่ามีข่าวดีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับว่ามีเอกชนของไทยนะยื่นข้อเสนอไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะได้ชมนะอาจจะมีเรื่องของปล่อยฟรีบางคู่นะครับชมแต่ว่าชมแบบเสียเงินนะจะชมฟรีไม่ได้นะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์ในการซื้อไปเป็นเงินเป็นทองนะครับอาจจะไม่สูงถึง 1,300 ล้านบาทนะครับนะแต่ก็ลงมาเท่าไหร่ก็รอติดตามดูนะครับซึ่งการวิเคราะห์บทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับลงวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นทางด้านของแจ๊สนะครับจัสมินนะครับทางด้านของแจ๊สมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับอาจจะร่วมกับ AIS หรือว่าค่ายไหนก็แล้วแต่ที่เป็นโมโนนะ ซึ่งปัจจุบันก็ร่วมกันแล้วในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดเรื่องของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษใช่ไหมนะก็จะมีแนวโน้มว่าจะซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026นะครับที่จะแข่งขันกัน11ถึง19นะฮะ11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนะฮะก็จะมีมีทางด้านของพันธมิตรต่างๆมาร่วมสร้างคอนเทนต์นะฮะเงินก็ไม่น่าจะเกิน700ล้านบาทนะฮะก็

ั้นจริงนะครับโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะหลังจากที่นำทัพไทยถึงที่จีนแล้วนะก็ซ้อมตลอดเลยนะครับวันนี้ก็ซ้อมอีก1ชั่วโมงครึ่งนะครับนะตอนนี้เสริมเรื่องของความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อนะครับนะเล่นเรื่องของเกมรับในสัปดาห์แรกนะครับเจอเซอร์เบียพรุ่งนี้แล้วนะครับ 14:00 นตามเวลาในไทยตอนนี้สภาพร่างกายของนักกีฬาซ้อมวันแรกซ้อมวันที่2นี่นะครับก็วันนี้ก็ซ้อมต่อที่สนามจริงนะครับในเรื่องของระบบทีมนะครับก็รอเชียร์วอลเลย์บอลนะฮะ Nation League 2026สัปดาห์ที่1นะครับ 3-7 มิถุนายนนะครับที่หนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับวันนี้ทดานึกแจ้งบอกว่าโอ้โหเต็มที่เลยนะซ้อมเมื่อเต็มที่นักกีฬาของเราก็มั่นใจนะครับนะครับมั่นใจพรุ่งจะสู้อย่างเต็มที่นะครับช่วงเช้าพรุ่งนี้จะมีซ้อมอีกครั้งนึงนะครับนะสนามจริงนะพรุ่งนี้นะครับแล้วก็แข่งขันในช่วงบ่ายนะครับก็รอเชียร์นะครับสำหรับวอลเลย์บอลนะครับ Nation League นะครับสัปดาห์แรกส่วนอีกรายการหนึ่งมีการประกาศรายชื่อนักกีฬาแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVC Beach Tour ปิงจองโอเพ่นนะครับที่ปิงจองชนิดไทเปนะครับนักกีฬาของเราก็ทางด้านของร้อยโทสุพจน์ชัยบางยางรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็เตรียมส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยนะครับแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดที่ชนิดไทเปนะครับนะทีมชายก็มีบรรลือนาคประคองดุลวินิจแก้วใสพิทักษ์ทิพย์จันทร์วชิรวิทย์หมวดผานะครับผู้ฝึกสอนก็มีชัชวันแจ้งจ่ายแล้วก็อัญทวันนนทสินนะครับส่วนหญิงก็มีธราวดีนาราพรพัฒน์นะครับมีวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีนะครับมีพัชราพรศรีหวงแล้วก็สมฤดีเกิดแก้วนะครับมีเพชรราชพุทธสอนแล้วก็ทวีปทองกำเนิดเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับไปแข่งขันกันนะวอลเลย์บอลชายหาดเราก็ระดับบทต้นหัวแถวของเอเชียนะนะครับผลจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามนะครับวอลเลย์บอลนะครับส่วนเรื่องของกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับทางด้านของนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับก็ประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมเทนนิสทีมชาติไทยนะครับชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับที่ทำการสมาคมเมืองทองธานีนะครับซึ่งสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ส่งรายชื่อนักกีฬานะครับที่ไปแข่งขันกันนะครับเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่น19กันยายนถึง4ตุลาคมนะนักกีฬาเอเชียนเกมของเรานะครับก็หญิงเนี่ย6คนนะฮะก็มีรวงข้าวลนาธรฤดีไหมมนัชยาสว่างแก้วที่ฟอร์มดีอยู่แล้วตอนนี้นะครับนะแข่งขันรายการระดับ ITF ต่างๆก็ได้ผลงานได้ดีอยู่นะครับอีฟพัชรินทร์ชิพชันเดชออมสินอัญชิสาฉันทะนะครับแต้วทัศพรนาคหล่อนะซึ่งไล่จากอันดับแล้วนะครับทางด้านของเพียงทานจะได้นะเพียงทานพืชพิจารณาจากอันดับคู่ด้วยนะครับนะแล้วก็มีทางด้านของชายก็มีบูมกฤษฎิสำเร็จนะครับมีแม็กซี่นะครับแม็กซิมัสพราพลโจรแมงปอภวิศสอนหลักทรัพย์จูเนียร์วิทยาตรงเจริญชัยกุลครับโอเว่นธนเพชรฉันทะนะครับแล้วก็นัดทางด้านของปัชญาอิสโรนะจะพิจารณาเรื่องของคู่ไปแข่งขันคู่ด้วยนะครับซึ่งนักกีฬาของเราก็ถือว่าแถวหน้านะครับนะรวมแล้ว เอเชียเกมครั้งที่20เนี่ยทีมเทนนิสของเรา12คนนะฮะพิจารณาจากอันดับโลกทั้งเดี่ยวและคู่แล้วนะนักกีฬาของเราก็เตรียมความพร้อมในการแข่งขันต่อไปนะครับรอเชียร์สำหรับเรื่องของนักกีฬานะครับเทนนิสของเรานะครับเอเชียเกมก็งานหนักเหมือนกันนะครับไม่เหมือนกับซีเกมนะครับตอนนี้เราก็ต้องลุ้นในประเภททีมนะมีโอกาสเรื่องทีมแล้วก็ชายนะทีมชายทีมหญิงนะถ้าเกิดเป็นเดี่ยวๆนี่คงยากนิดนึงนะครับแต่ก็เชียร์กันแหละนะครับส่วนสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับจัดการแข่งขันสิงห์ SAT Lady Championship ชิงรางวัล 1,500,000 บาทนะครับ 3-5 มิถุนายน 2,569 นะครับที่สนาม The Majestic Creek Country Club and Resort พา72นะครับระยะ 6,610 หลาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งรายการนี้สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนาม The MajesticGreek Country Club and Resort นะครับเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับซึ่งแข่งจบการแข่ง2วัน36หลุมเนี่ยก็จะจับตัวผู้เล่นเหลือ50คนนะครับแล้วก็ไปชิงชัยในวันสุดท้ายนะครับคนที่ทำคะแนนเกินวันละ16โอเวอร์พา88โดนตัดสิทธิ์นะไม่สามารถขับไปเล่นในรอบต่อไปนะครับนักกีฬาอาชีพเนี่ยครับกอล์ฟอาชีพได้เงินรางวัล 200,000 บาทนะครับนะฮะแล้วก็นักกีฬากอล์ฟที่แข่งขันรายการนี้94คนนะครับแล้วก็เงินรางวัลเนี่ย 200,000 บาทนะกอล์ฟอาชีพเนี่ย75คนนะแล้วก็มีสมัครเล่นอีก19คนนะรวม94คนนี่วันนี้ก็เป็นวันซ้อมวันแรกนะครับดูข่าวดูนะนักกีฬาของเราก็ไปซ้อมกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับสนาม

0: ทีเนี้ยเปิดมาถ้าจะไม่ผิดก็เกือบ40ปีนะครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีเนี่ยไปจัดการแข่งขันนะครับนักกอล์ฟหลายๆคนไปแข่งขันอย่างนักกอล์ฟป้ายแดงนะครับน้องปาแปงครับธาริสาอินทรประสิทธิ์20ปีจากนครราชสีมานะแชมป์คัลเลอร์ทัวร์2024ที่วอเตอร์มิลล์นะเป็นนักศึกษาปีที่2ของ University of Texas นะที่ออสตินนี่ดรอปเรียนมาเพื่อจะมาเป็นเทิร์นโปรนะฮะรวมถึงโปรกอล์ฟป้ายแดงจากภูเก็ตนะฮะแองเจิลทองอารามนะครับแล้วก็เจ้าของ2เหรียญทอง4เกมนะทีมชาติไทยอย่างปริมครับปราดนครนะก็ซ้อมอยู่นะนี่คือที่ผมเอ่ยนามเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์นะครับรวมถึงมือสมัครเล่นโลกไว้อันดับที่24นะครับทางด้านของอชิรยานศรีวงศ์นะเจ้าของแชมป์ไทยแอลสนามที่3ที่ Royal Hill มาด้วยนะครับก็รอลุ้นกันนะครับอลิสาเนี่ย20ปีส่วนปริมเนี่ย17ปีนะมือสมัครเล่นอันดับ33เจ้าของ2เหรียญทอง4เกมเนี่ยคือลุ้นเลยนะว่าใครจะได้แชมป์รายการนี้รอติดตามนะครับซึ่งการแข่งขันสิงห์ SAT Lady Championship รอบแรกนะครับพรุ่งนี้นะฮะก็ทีออฟเริ่มตั้งแต่6นาฬิกา30นาทีนะครับก็ติดตามผลการแข่งขันได้นะทาง Facebook แล้วก็ไลฟ์ทาง Facebook ทางด้านของไทย LPGA Tour นะครับมีไลฟ์สกอร์ให้ขึ้นตลอดนะทาง Facebook ทางเพจของไลฟ์ LPGA Tour นะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวแวดวงกีฬาก็จะนำมาให้ทราบนะครับว่าใครจะได้แชมป์นะแชมป์วันที่1วันที่2เนี่ยเมื่อ3ที่แล้วที่นครนายกแชมป์คุณผู้ที่นำวันที่1วันที่2นั้นนำมา2วันวันที่3เนี่ยนะตีพลาดนะฮะหล่นไปอยู่ที่2เฉยเลยนะฮะรู้สึกว่าคนที่ได้แชมป์นั่นคือน้องอธิรยานศรีวงศ์ที่ได้แชมป์นะครับตามมาตั้ง2วันวันสุดท้ายก็ตีดีแล้วก็แซงชนะเลิศเลยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะครับนะฟุตบอลไฮเซนฟุตบอลยูธคัพ2026นะครับจบการแข่งขันแล้วนะไฮเซนยูธคัพปี3นะที่สนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมนะครับสนามไทยลีกนั่นแหละครับรอบชิงชนะเลิศก็เป็นปรากฏว่าทีมอนุบาลเวียงแก่นนะเอาชนะองค์การบริหารจังหวัดเชียงราย1ประตูต่อ0นะครับโดยอนุบาลเวียงแก่นหักปากกาเซียนะครับนะเอาชนะจุดโทษโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรือว่าโรงเรียนอบจ.เชียงราย1-0นะครับในเวลาเสมอกัน0-0นะจุดโทษชนะ1-0เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมถ้วยแล้วก็อุปกรณ์โสตทัศนพร้อมอุปกรณ์นะทางด้านของอุปกรณ์โสตทัศนุปกรณ์อีก 120,000 บาทนะครับขณะที่โรงเรียนอนุบาลแม่สายเอาชนะโรงเรียนเทศบาล2บ้านใหม่ประกอบราชวิทยานุกูล10ได้ที่3นะครับก็อีกฟุตบอลรายการหนึ่งนะครับที่ไฮเซนเดินหน้าสนับสนุนสร้างเด็กไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นนักบอลอาชีพในอนาคตนะฮะจัดมานี่ปีที่3แล้วนะฮะ2ปีแรกในจัดที่กรุงเทพมหานครในปีที่3ขยับไปนู่นเลยฮะที่เชียงรายนะครับสนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างทางด้านของไฮเซนนะครับมิสเตอร์ขอไปนะมิสคาราชางนะครับประธานไฮเซนอาเซียนแล้วก็กรรมการผู้จัดการไฮเซนประเทศไทยแล้วก็คุณทางด้านของคุณปิยรัตน์นะครับรัฐทางด้านของผู้บริหารจังหวัดเชียงรายนะครับสโมสรสิงห์เชียงรายนะครับนะร่วมกันให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ในพิธีการแข่งขันก็มอบกำลังวันให้กับน้องๆเยาวชนที่เข้าแข่งขันฟุตบอลนักเรียนไฮเซนฟุตบอลยูธครับสปอร์ตสปอนเซอร์ชิพครั้งนี้ด้วยนะครับนะที่สิงห์เชียงรายนะครับมีรางวัลมากมายนะครับอย่างโรงเรียนกองเชียร์ยอดเยี่ยมก็อบจ.เชียงรายนะ 5,000 บาทนักเตะยอดเยี่ยมก็เด็กชายวงศกรแซ่ม้านะจากโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นดาสันโวนะเด็กชายทัศนัยแก้วเทพนะครับจากอบจ.เชียงรายนะครับทุกรางวัลก็จะมีเงินทุนการศึกษาด้วยพร้อมโล่รางวัล นะครับผู้สาประตูยอดเยี่ยมกับอนุบาลเวียงแก่นนะธนดลบุญทันนะรองชนะเลิศอันดับที่3ก็คือบ้านใหม่นะครับเทศบาล2บ้านใหม่นะครับรองชนะเลิศอันดับ2อนุบาลแม่สายรองชนะเลิศอันดับ1นะอบจ.เชียงรายและแชมป์นะครับโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นนะครับนี่แชมป์นะ 30,000 บาทพร้อมด้วยอุปกรณ์นะด้วยอีก 120,000 บาทนะยินดีด้วยนะครับเสียงเชียร์ข้างสนามทุกหยาดเหงื่อนะครับใน3แข่งขันนะฮะเรื่องของผลไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันแต่พื้นที่ของความฝันมิตรภาพสร้างประสบการณ์ให้กับน้องๆนะฮะอนาคตนี่คือทีมชาตินะครับขอบคุณทุกนักกีฬาทุกผู้ปกครองโค้ชแล้วก็ทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จนะครับพบกันในปีหน้าไฮเซนฟุตบอลยุทธคัพปีหน้าครั้งที่3จะไปที่ไหนรอติดตามกันนะครับรวมถึงนะฟุตบอลโค้กคัพนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตะกันเรียบร้อยแล้วนะเตะกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ที่จังหวัดนครของที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับโค้กครับยู17ปีภาคตอนออกเฉียงเหนือนะฮะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับยิงกันวันแรกเปิดการวันนี้ยิงกัน39ประตูจาก8คู่นะครับแชมป์เก่ามาแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะชุดเล็กชุด17ปีเนี่ยเอาชนะนครราชสีมาวิทยาลัยนะครับโอ้ขาดเลยทีเดียวนะครับก็ยิงไปเท่าไหร่เนี่ยนะยิงไปบุรีรัมย์ยิงไป5ประตูต่อ1นะครับราศีสลายยูไนเต็ดนะครับน้องใหม่ไทยลีก1เนี่ยส่งเยาวชนไปแข่งขันด้วยเอาชนะโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมานะฮะ3ต่อ2นะครับยโสธร FC ชนะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 10-0 นะครับนะนี่คือวันแรกนะฮะแข่งกัน2สนามนะคุณผู้ฟังนะไปเชียร์กันที่สนามแรกก็คือสนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมนะครับอีกสนามนึงก็คือสนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมนะครับมี2สนามสเตเดียม1กับสเตเดียม2ไปเชียร์เยาวชนกันนะครับนะฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพนี่อีกเวทีนึงนะนะครับที่สนับสนุนให้เด็กเข้ามาสู่นะก้าวมาสู่เวทีของเวทีของทีมชาติในอนาคตเยาวชนทีมชาตินะครับหลายๆคนผ่านเวทีโค้กคัพมานะนะครับนะผ่านเวทีโค้กคัพมานะครับแล้วก็อีกก่อนหน้านั้นก็อย่างที่บอกนะฮะเยาวชนเราก็สร้างมานะได้เอกชนดีๆหลายๆโครงการนะครับนะไม่ว่าจะเป็นไฮเซนที่ผมบอกนะครับนะทางด้านของไฮเซนที่จัดไปท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับทางด้านของคุณปิยรัตน์ ปิยภัยรัตน์เนี่ยไปมอบถ้วยด้วยนะท่านก็บอกว่าขอบคุณทางเอกชนนะที่ร่วมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็ทางเชียงรายก็ยินดีนะครับนะแล้วก็ยินดีในการสนับสนุนนะครับร่วมกับภาคเอกชนเพื่อสร้างให้เด็กนะฮะได้ก้าวขึ้นมาในการรักฟุตบอลรักกีฬานะก้าวต่อไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตและรวมถึงโค้กนะที่ทางโคคาโคล่าประเทศไทยนะครับร่วมกันสนับสนุนนะสร้างกันมาหลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยโค้กคัพนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าการแข่งขันที่แบบแบ่งสายแบบเมื่อก่อนเนี่ยใช้เวลาปีนี้โค้กคัพเนี่ยก็จะเตะนัดเดียวแพ้ตกรอบแพ้ตกรอบนะอาจจะเป็นเริ่มต้นจากรอบ32ทีมสุดท้ายนั่นแบบ FA Cup อ่ะเจอกันปั๊บใครเจอทีมแข่งก็โชคร้ายหน่อยนะสู้ไม่ได้ก็แพ้ตกรอบไปประมาณนี้นะมีแต่เวทีผู้ชนะไงนะครับนะฮะก็ถือว่าจัดมาก็ดีนะบอกว่าจัดมาก็ดีภาคเอกชนนะจะมีเวทีให้กับน้องๆได้เตะนะครับรวมถึงอีกรายการนึงช้างจูเนียร์นะก็เข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วนะช้างจูเนียร์ก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะซึ่งก็นี่ก็คือภาคเอกชนเหมือนกันนะครับที่จัดการแข่งขันรายการนี้นะช้างจูเนียร์ก็จัดการแข่งขันเหมือนกันนะครับก็เป็นเวทีหลายเวทีนะที่ให้นักกีฬานะครับน้องๆได้มีโปรแกรมแข่งขันนะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยลีกเยาวชนยังไม่มีนะลีกเยาวชนไม่มีก็มีถ้วยฟุตบอลสมัครเล่นนี่แหละนะก็เรียกว่าถ้วยฟุตบอลสมัครเล่นที่ให้เยาวชนอายุ12ปี14ปี16ปีนะฮะได้แข่งขันนะฮะได้แข่งขันกันนะครับนะฮะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับก็บ้านเรามีหลายหลายด้วยงานภาคเอกชนใจดีนะร่วมบริจาคการแข่งขันนะครับผมเคยติดลงเล่นเคยตามไปดูแผนนี่นะแผนฟุตซอลนี่ก็อีกแบบหนึ่งนะตอนนี้แผนเขาไม่จัดแล้วนะครับเจ็ดสีเขาก็มีฟุตบอลเนี่ยคือต้องบอกว่าภาคเอกชนบ้านเราเนี่ยนะครับสนับสนุนเรื่องของฟุตบอลจริงๆเพราะว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่ฟีเวอร์นะในบ้านเรานะครับอีกตามมาก็เป็นเรื่องของแบดมินตันเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับแต่ว่าเราก็จัดการขันเยอะนะแต่ว่าจัดการขันเยอะก็จริงแต่ว่าเราไม่รู้เมื่อไหร่ฟุตบอลไทยจะก้าวไกลไปถึงเอเชียนเกมแชมป์เอเชียนเกมเหรียญเอเชียนเกมหรือไปฟุตบอลโลกนะครับเพราะว่าเรามันต้องไปควบคู่กันนะครับฟุตบอลในประเทศต้องแข็งแกร่งลีกเยาวชนต้องมีฟุตบอลในประเทศแข็งแกร่งนะทีมชาติไทยก็ส่งเสริมต่อเนื่องกันต่อไปเพื่อจะให้เราได้ไปเป้าหมุดหมายสำคัญนะคือฟุตบอลโลกนะไปไกลถึงฟุตบอลโลกนะครับคุณลมใต้ปีกนัดบอกว่าฟังจากสวทตากสัญญาณไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมีเสียงซ่าๆฝนตกอ่ะช่วงนี้อ่ะครับนะส่วนสวทแม่สอดถ่ายทอดเฉพาะวันเสาร์นะครับขอบคุณมากคุณลมใต้ปีกนัดนะฮะคุณพี่ลมใต้ปีกนัดที่เข้ามาพูดคุยทักทายกันนะบอกรับฟังแฟนรายการแวดวงกีฬานะครับฝนตกหนักมากนะฮะที่คุณพี่สุเทพบอกว่าที่ราชบุรีฝนยังตกอยู่นะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับนะหน้าฝนเรื่องของมรสุมอะไรด้วยนะครับก็บอกคุณผู้ฟังนะว่ายังไงก็แล้วแต่เวลาออกจากบ้านไปไหนเดินทางอะไรก็ติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเพราะว่า เรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศนะนะข่าวดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆเนี่ยติดตามกันนะครับนะนะติดตามกันให้ดีพายุจะเข้าไหมฝนจะตกไหมช่วงเช้าช่วงเย็นไปเนี่ยพกร่มไหมจะได้วางแผนในการเดินทางวางแผนในการทำธุระให้ถูกต้องนะครับจะได้ไม่ติดเรื่องของฟ้าฝนอะไรต่างๆนะครับเรื่องของกีฬาต่อไปเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลนะลิเวอร์พูลกำลังที่จะได้ตัวนะทางด้านของผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับอันโตนิโอขออภัยอันโตนีอิราโอล่านะอดีตผู้จัดการทีมบอลมัดนะซึ่งมาเป็นผู้จัดการทีมนะนะครับก็เป็นการกำลังพูดคุยกันอยู่นะนะครับเป็นการพูดคุยกันอยู่กับผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลก็คือริชาร์ดฮิลนะอันโตนีอิราโอล่านะนะจะเป็นโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลหรือไม่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลหรือไม่รอติดตามกันนะครับส่วนข่าวลิเวอร์พูลก็จะเป็นพวกตำนานของลิเวอร์พูลนะตอนนี้เนี่ยโอ้โหนะเป็นก็เจอโรคมะเร็งกัน2คนเลยนะแดนนี่เดกริสนะครับอดีตผู้จัดการทีมนะซันเซอร์แดนนี่เดกริสนะครับก็เป็นวัย75ปีแล้วก็บอกว่าตอนนี้กำลังรักษาโรคมะเร็งอยู่ในระยะที่4นะครับส่วนอีกคนหนึ่งคือเควินคีแกนก็ต่อสู้กับโรคมะเร็งในระยะที่4ทั้ง2คนนี้เป็นตำนานนะเป็นตำนานเป็นอดีตนักเตะที่ดังของลิเวอร์พูลนะถึงแม้ว่าจะมีการย้ายทีมไปไหนบ้างก็แล้วแต่นะแต่ทุกคนทั้ง2คนนี้ก็เป็นตำนานก็ขอให้ผ่านนะขอให้ผ่านอุปสรรคแล้วก็รักษาแล้วก็ขอให้หายนะครับนะก็มีการต่อสู้กับโรคมะเร็งนะครับส่วนที่จังหวัดอุบลนะฮะมีฟุตบอลรายการพิเศษนะฮะก็คือฟุตบอลศึกอาวุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่18นะฮะพี่ตุ่มเทพิทักษ์กันสุเทพนะฮะนักสมาคมฟุตบอลอาวุโสแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันอยู่วันนี้ไทยเนี่ยเจอกับทางด้านของอังกฤษอังกฤษมีกาเร็ตเบอร์รี่ด้วยนะแล้วก็ไทยแพ้ไป 0-1 นะผมนั่งดูอยู่นะนะครับก็รอติดตามกันนะครับก็เป็นนักฟุตบอลอาวุโสหลายๆคนที่มีอายุ50 60 70มาเตะฟุตบอลกันนะครับก็รอดูกันนะว่าทีมชาติไทยจะไปไกลแค่ไหนและใครจะได้แชมป์รายการนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวัดวงกีฬาในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณวัดปทุมวนารามนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพรปวีช่อชูวงศ์โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์1,000ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่2มิถุนายน2569ตรงกับวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:45 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปพระราชทานรางวัลเสมาเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาพรบวรเจติยกิจธาดามหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัฒน์ณวัดนามตูม อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
2: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
1: โอกาสนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวรายงานในนามรัฐบาลว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามพารากอนดีเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต
3: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ารวมถึงเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถในด้านต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้างนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความรักและสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติ
1: ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนต่อไปประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดราชาธิวาสวิหารซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2
4: วันที่2ของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นณวัดราชาธิวาสวรวิหารมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและชมการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จ พระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการพระราชพิธีสำคัญและการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขในภูมิภาคต่างๆขณะที่ช่วงค่ำมีกิจกรรมการแสดงหุ่นกระบอกไทยเรื่องพระสุทนมโนราโดยคณะหุ่นสมัครเล่นบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยและการแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมการแสดงรวมถึงเลือกซื้อสินค้าทั้งอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจำนวนมากกิจกรรมจะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 19:29 น.และเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้จนถึงเวลา 20:30 น.มาริชโยรายงาน
1: มหาเถรสมาคมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกพร้อมด้วยข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับการจัดพิธีเป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้คณะสงฆ์หนต่างๆจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้ร่วมสวดบทสุทิตาปรมาราชินีวรธานคาถาซึ่งเป็นบทสวดที่มหาเถรสมาคมประพันธ์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสสำคัญสำหรับวันพรุ่งนี้ทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยสามารถดาวน์โหลดบทสวดมนต์พิเศษดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทัพบกกองทัพเรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569และบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ณกองบัญชาการกองทัพบกประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน54รูปจากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีพร้อมพิธีไถ่ชีวิตกระบือจำนวน6ตัวนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในส่วนของกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลณหอประชุมกองทัพเรือโดยมีนายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรพิธีปล่อยพันปลาน้ำจืดและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลณห้องเจ้าพระยารวมถึงการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตณห้องอรุณอมรินทร์โ ดยมีกำลังพลจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
5: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการนี้ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันณสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายนทางเว็บไซต์ www.royaloffice.th ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดนครพนมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
6: วันนี้จังหวัดนครพนมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีนายวีระฤกษ์วานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีณวัดมหาธาตุอำเภอเมืองนครพนมพิธีจัดขึ้นโดยมีพระครูกิตติสุตานุยุทธรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบรมราชินีคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธรรมภาษิตไว้สำหรับจารึกบนแพรรองรับตราแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุทธิสาธิกาแปลความว่าความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จเป็นคติเตือนใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่าให้มั่นคงในสามัคคีธรรมอันจะนำมาซึ่งความผาสุกสันติและเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรการทำงานของรัฐสภาซึ่งรวมผู้คนหมู่มากไว้เพื่อสนองงานแผ่นดินเกื้อกูลประโยชน์สุขของมหาชนทุกคนทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมนำทางประพฤติตนและปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแม้มีทางเลือกสองแพร่งให้ดำเนินไปโดยทางหนึ่งเป็นประโยชน์ตนยิ่งกว่าส่วนอีกทางหนึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าย่อมต้องทักท้วมใจที่จะไม่เลือกทางที่เอื้อเพื่อประโยชน์ตนมากกว่าแต่ต้องยอมพลีตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วมุ่งมั่นดำเนินไปบนวิถีนั้นแต่เพียงเท่านั้นถ้าทุกท่านทำได้เช่นนี้ความพร้อมเพรียงของชนทุกหมู่ที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสภาเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็จักบังเกิดโดยอัตโนมัติเพราะต่างก็มีปณิธานเดินไปบนหนทางเดียวกันอันนำไปสู่ความเจริญสำเร็จของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันพระคติธรรมประธานในการจัดทำหนังสือที่ระลึกที่รัฐสภาจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ 26มิถุนายน2566
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 20:22ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการที่ฝรั่งเศสควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันทาโกของรัสเซียเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับปฏิบัติการควบคุมเรือทาโกและดำเนินการอย่างครอบคลุมเพื่อปกป้องลูกเรือที่เป็นพลเมืองรัสเซียทั้งนี้กองทัพเรือฝรั่งเศสร่วมมือกับอังกฤษเปิดปฏิบัติการสกัดกั้นและตรวจค้นเรือบรรทุกน้ำมันทาโกซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองเรือเงาของรัสเซียในมหาสมุทรแอตแลนติกในขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ที่เรือเหล่านี้พยายามหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศละเมิดกฎหมายทางทะเลและนำรายได้ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมไต้หวันที่ระบุว่าเครื่องบินฝึกหัดทางทหารรุ่น T-34 ของกองทัพอากาศไต้หวันประสบเหตุตกที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในเมืองเกาสงทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันระหว่างการฝึกจำลองสถานการณ์เครื่องยนต์ขัดข้องเมื่อเวลา 8:08 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีนักบินเสียชีวิต2นายขณะที่กระทรวงกลาโหมไต้หวันยืนยันว่ากองทัพอากาศไต้หวันจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วทางด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อนักบินทั้งสองนายที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกล่าวยกย่องนายทหารเหล่านี้ว่าเป็นวีรบุรุษที่เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อไต้หวันประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมูอิซูแห่งมาลดีฟได้ประกาศว่ารัฐบาลมาลดีฟจะดำเนินมาตรการห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบางประเภทเพื่อปกป้องเด็กๆจากการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์การล่อลวงทางออนไลน์และภัยคุกคามทางดิจิทัลอื่นๆโดยมาตรการดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปยังแอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงสำหรับเด็กโดยรัฐบาลจะปรึกษาและทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงบริการแพลตฟอร์มโซเชียลให้สอดคล้องกับกฎหมายของมาลดีฟทั้งนี้มาลดีฟเป็นประเทศล่าสุดที่มีแนวคิดห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลังออสเตรเลียบราซิลอินโดนีเซียและมาเลเซียบังคับใช้ข้อจำกัดด้านอายุสำหรับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียขณะที่ประธานาธิบดีมูอิซูได้ยืนยันว่าข้อจำกัดดังกล่าวไม่ได้ขัดขวางการศึกษาหรือการเรียนรู้ทางออนไลน์ของเด็กในมาลดีฟต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันแบดมินตันรายการอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์1000ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวง มือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมันวิกาบันโซดมืออันดับ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย2ต่อ0เกม21-12และ21-10ส่งผลให้หมิวพรปวีผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างลิโกะกุนจิมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นหรือคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกพ่ายให้กับปุษราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย0ต่อ2เกม23-25และ16-21จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแรกประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุธนาภักดิ์อูบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ14ของโลกพ่ายให้กับตังชุนมานกับซื่อหญิงซวดคู่มือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกจากฮ่องกง1ต่อ2เกม21-18 20-22 และ12-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกเช่นเดียวกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบที่2ประเภทหญิงเดี่ยวกฤษณารอดประเสริฐเอาชนะนิชาภาวงวานิขจรไป2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับธัญธรศรีอรุณนิรันดร์ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบ2ทีสอนประสิทธิ์ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเฉือนชนะชินชวกรหงฮิรันเรือง2ต่อ1เซต6ต่อ4 2ต่อ6และ7ต่อ5เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอานันทนสุวงศ์จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมขณะที่จังหวัดนครสวรรค์เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครศรีแควเกมติดตามได้จากรายงาน
12: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยนายณัฐพงษ์สงวนกิจผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พระศึกษาเกมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1-10กันยายนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดชิงชัยทั้งหมด47ชนิดกีฬาและ5กีฬาสาธิตภายใต้แนวคิดรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยขณะที่การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครศรีแควเกมแข่งขันระหว่างวันที่15-24กรกฎาคมที่จังหวัดนครสวรรค์ชิงชัยทั้งหมด19ชนิดกีฬาภายใต้แนวคิดรวมพลังแห่งมิตรภาพสร้างศักยภาพสู่สากลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกล่าวว่าการแข่งขันทั้ง2รายการเชื่อมั่นว่าทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองกีฬาที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่แน่นอน
13: เรื่องความพร้อมนะครับผมมั่นใจอย่างยิ่งเพราะว่าทั้ง2จังหวัดนี้นะครับเป็นจังหวัดแห่งสปอร์ตซิตี้เรามีสนามกีฬาที่มาตรฐานเราใช้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่ละวิทยาเขตนั้นเป็นผู้รับผิดชอบเทคนิคกีฬาในแต่ละรายการแข่งขันการแข่งขันครั้งนี้เป็นการยกระดับสู่นักกีฬาทีมชาติแล้วก็การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติแล้วก็เป็นความมาตรฐานครับ
12: สำหรับการแข่งขันทั้ง2รายการจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ17วิทยาเขตทั่วประเทศและนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยได้แสดงศักยภาพด้านกีฬาพัฒนาตัวเองทั้งในระดับทีมชาติไทยและการแข่งขันรายการระดับชาติต่อไปพิจิตร กัญจนกุลรายงาน
11: ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนโดยทีมชาติไทยจะเตะนัดอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับคีร์กีสถานในวันที่3มิถุนายนนี้เวลา 18:00 น.ตามด้วยแมตช์พบเกาหลีใต้ในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา 18:00 น.ที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32ก่อนจะปิดท้ายด้วยแมตช์พบกับ UAE ในวันที่9มิถุนายนเวลา 17:00 น.โดยเป็นนัดอุ่นเครื่องแบบปิดผานิชคาดนาครายงาน
14: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันอังคารนี้พบกันเช่นเคยช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะทำหน้าที่นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้ค่ะเป็นการประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นผ่านการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมและบทกวีทางการเมืองค่ะก็เป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมทั้งสนับสนุนให้วรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งพลังในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทยนั่นเองค่ะชื่อของรางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะมีความหมายจากผ่าน2ใบที่วางซ้อนกันใช้รองรับสิ่งที่สำคัญในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาต่อกันในตอนที่มีชื่อว่า1กิโลเมตรโดยประมาณเป็นผลงานประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะซึ่งจะมานำเสนอกันเป็นตอนจบในค่ำคืนนี้ค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

30เมตรแรกจากการหมุนกงล้อบนผิวถนนคอนกรีตที่ทั้งราบแล้วก็เรียบไม่มีอาการเหนื่อยล้าปรากฏการหายใจเป็นปกติสม่ำเสมออากาศเย็นชื่นหากเป็นเมื่อ20ปีที่แล้วคงไม่มีโอกาสได้ออกมาใช้ถนนร่วมกับคนอื่นๆในซอยอย่างนี้เพราะว่าดินลูกลังเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขังในฤดูฝนอุปสรรคยื่นข้อเสนอที่มีเพียงตัวเลือกเดียวมาให้นั่นก็คือการยอมแพ้10ปีต่อมาถนนเปลี่ยนจากดินลูกลังเป็นถนนลาดยางมาตอยแต่ก็ยังไม่สามารถรวบรวมความกล้าหมุนกงล้อวีลแชร์จากบ้านด้วยตัวเองน้ำยังคงท่วมขังในฤดูฝนอันตรายเกินไปจนเมื่อ5ปีที่แล้วถนนในซอยได้รับการยกระดับให้กลายเป็นถนนคอนกรีตมีการวางระบบระบายน้ำอย่างดีแข็งแรงราบเรียบเชื่อมต่อประตูรั้วบ้านกับถนนให้อยู่ในระดับเดียวกันผมช่างใจหลายครั้งแต่ก็ยังคงเลือกตัวเลือกที่มีอยู่เพียงข้อเดียวไม่เคยเปลี่ยนจนกระทั่งเมื่อคืนวานก่อนรับประทานอาหารค่ำในครอบครัว

ข้างหน้าเป็นทางโค้งทอดยาวไปทางซ้ายผมหันหลังกลับมามองบ้านแม่ออกมายืนโบกมืออวยพรให้ทำภารกิจสำเร็จสมความตั้งใจอยู่บนถนนหน้าบ้านผมผงกศีรษะรับพรจากแม่ฝ่ามือขวาหมุนกงล้อเพื่อให้วีลแชร์เลี้ยวไปทางซ้ายผมพยายามชิดขอบริมถนนให้มากที่สุดผ่านทางโค้งมาได้อย่างปลอดภัยบ้านลับหายไปจากสายตาเมื่อหันกลับไปมองอีกครั้งกงล้อวีลแชร์หมุนไปอย่างต่อเนื่องจุดหมายปลายทางหดสั้นลงทุกขณะกล้ามเนื้อต้นแขนเริ่มแสดงอาการอ่อนล้าความเร็วลดลงอย่างเห็นได้ชัดผมตัดสินใจหยุดพักบริเวณที่ดินรกร้างว่างเปล่าตรงเกือบกึ่งกลางซอยวัชพืชท่วมสูงจนน่ากลัวสัตว์มีพิษอาจโผล่ออกมาทำร้ายเอาได้ผมสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลัง

ไปอาการล้าต้นแขนทุเลาลงมากผมตัดสินใจหมุนกงล้อวีลแชร์ออกเดินทางต่อไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้ขณะที่จิตใจจดจ่ออยู่ที่ปากซอยก่อนออกจากถนนใหญ่แตรรถส่งเสียงเตือนเบาๆจากทางด้านหลังผมผวาตกใจรีบจอดรถชิดขอบถนนเครื่องยนต์เงียบเชียบได้ยินเพียงเสียงยางรถเบียดถนนแซงขึ้นมาจอดเทียบด้านข้างบานกระจกหน้าต่างรถเลื่อนเปิดลงมาช้าๆคุณป้าเพื่อนบ้านยิ้มทักทายถามไทยว่าทำไมผมถึงออกมาคนเดียวอย่างนี้ระวังจะเกิดอุบัติเหตุคือลุงสามีของคุณป้าจะโงกหน้ามาจากฝั่งคนขับถามว่าจะให้ไปส่งที่ไหนหรือไม่ผมยิ้มตอบรับกับความเมตตาของคุณลุงกับคุณป้าทั้งสองอธิบายเหตุผลว่าจะลองนั่งรถวีลแชร์เดินทางไปเลือกตั้งด้วยตัวเองคุณป้าเลิกคิ้วพยายามเข้าใจพลางย้ำให้ระวังเรื่องของความปลอดภัยผมยกมือหย่อนห้อยประกบกันพนมมือไหว้ขอบคุณคุณลุงคุณป้าบานกระจกหน้าต่างเลื่อนปิดช้าๆรถยนต์แซงขึ้นไปตามทางออกสู่ถนนใหญ่ผมสูดลมหายใจออกแรงหมุนกงล้อความมุ่งมั่นยังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมประสาทสัมผัสตื่นตัวระวังภัยอันตรายที่อาจโฉบผ่านมาโดยไม่คาดคิด

เหลือระยะทางอีกไม่เกิน30เมตรจะถึงถนนใหญ่สายตาของผมจับจ้องฝูงสุนัขจรจัดที่นอนเรียงรายอยู่บนพื้นผิวถนนไม่เคยมีฝูงสุนัขมากมายขนาดนี้ในแผนการเดินทางผมตัดสินใจหมุนกงล้อเคลื่อนวีลแชร์ไปช้าๆด้วยความระมัดระวังผ่านสุนัขจรจัดตัวแรกไปอย่างง่ายดายแต่ว่าความกังวลยังไม่คลายไปจากห้วงสำนึกผมจินตนาการเห็นภาพฝูงสุนัขจรจัดรุมทำร้ายหนาวเยือกขนลุกเกลียวขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้สุนัขจรจัดตัวที่สองนอนหมอบชำเลืองมองเงียบๆขณะที่วีลแชร์เคลื่อนผ่านผมสลัดศีรษะขับไล่ภาพในจินตนาการเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเงียบเชียบที่สุดคิดเพียงว่าถ้าหากปราศจากเจตนามุ่งร้ายต่อมันเราสามารถเลือกหนทางที่ไม่ต้องปองร้ายกันได้ลำคอของผมแห้งผากผมค่อยๆเคลื่อนผ่านฝูงสุนัขจรจัดมาทีละตัวทีละตัวได้อย่างราบรื่นจนกระทั่งวีลแชร์ล่วงเข้าสู่ถนนใหญ่ผมถอนหายใจโล่งอกไม่แม้แต่จะเหลียวหลังกลับไปมองอีกเลย

ทางเท้ายกระดับสูงขึ้นจากผิวถนนราว20เซนติเมตรไม่มีทางลาดให้ไต่ขึ้นไปได้เลี้ยวซ้ายเลาะเลียบชิดขอบถนนเงยหน้าทอดสายตาไกลออกไปยวดยานสัญจรบางตาผมมาถึงเกือบครึ่งทางแล้วสำหรับการเดินทางไปเลือกตั้งด้วยตัวเองครั้งแรกผมสูดลมหายใจผ่อนคลายแวะจอดวีลแชร์หน้าร้านขายของชำเจ้าประจำประตูหน้าร้านยังคงปิดสนิทผมตัดสินใจนั่งพักเหนื่อยแล้วก็รอจนกว่าร้านจะเปิดบริการเพื่อซื้อน้ำดื่มดับกระหายสักขวดพระอาทิตย์กลมโตทอแสงอ่อนผมเคลื่อนวีลแชร์ตามพระอาทิตย์ไปอีกไม่ไกลจุดหมายปลายทางก็จะปรากฏต่อหน้าแล้วผมให้กำลังใจตัวเองพร้อมกับสูดลมหายใจสดชื่นปรับเริ่มภาคภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกเสียงประตูร้านขายของชำแง้มเปิดประหลาดใจที่เห็นหลินเป็นคนออกมาเปิดประตูร้านผมตะโกนเรียกหลินจากริมถนนแววตาของหลินแสดงถึงความแปลกประหลาดใจไม่แพ้กันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้หลินถามผมผมยิ้มแทนคำตอบเราไม่ได้พบกันมานานแค่ไหนแล้วหลินเป็นเพื่อนตั้งแต่ประถมจนจบมัธยมปลายเราเรียนโรงเรียนเดียวกันมาโดยตลอดหลินสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่นครปฐมเรียนจบรับปริญญาได้งานทำที่กรุงเทพตามความฝันต่างคนต่างใช้ชีวิตและไม่ค่อยได้พบกันลินเดินตรงปลีเข้ามาบีบต้นแขนแล้วก็ถามผมว่ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้มายังไงพ่อกับแม่ไปไหนคำถามพังพรูด้วยความห่วงใยสายตาจับจ้องอากับกิริยาของหลินผมยิ้มจนตาหยีความคิดถึงที่เคยเลือนรางไปแล้วกลับก่อตัวขึ้นมาใหม่หนานแน่นและก็อาจจะมีปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมหลินกลับมากี่วันแล้วตอบคำถามด้วยคำถามเพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี้ตั้งใจว่าจะกลับมาเลือกตั้งบ่ายๆก็จะกลับไปทำงานแล้วลินยังคงถามคำถามเดิมผมอธิบายความตั้งใจให้ลินฟังตั้งแต่ต้นจนจบลินรับฟังเงียบๆแล้วก็บอกให้รออยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งไปไหนขอไปอาบน้ำก่อนจากนั้นเราจะเดินทางไปเลือกตั้งด้วยกันไม่มีข้อแม้ไม่อาจปฏิเสธคำพูดของลินยังคงเป็นประกาศสิทธิ์ลินทำท่าจะหันหลังเดินกลับเข้าร้านผมคว้าข้อมือหลินเอาไว้ด้วยข้อมือที่หย่อนห้อยบอกหลินว่าขอน้ำดื่มสักขวดหลินเดินไปเปิดตู้แช่พร้อมกับหยิบน้ำดื่มบรรจุขวดออกมาผมใจหายวาบลืมไปว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านสีหน้ายุ่งเหยิงจนหลินผิดสังเกตถามว่าเป็นอะไรขณะที่ยื่นขวดน้ำดื่มส่งให้ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านน่ะผมสารภาพกับหลินเสียงหัวเราะที่คุ้นเคยผูกพันซึมแทรกผ่านห้องหัวใจหลินยิ้มรื่นบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลไม่ได้หรอกผมกังวลเรื่องกระเป๋าสตางค์ที่สำคัญก็คือกังวลเรื่องบัตรประชาชนที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ต่างหากคราวนี้เองที่เป็นหลินที่มีสีหน้ายุ่งเหยิงบ่นเหมือนครั้งที่เคยบ่นเมื่อครั้งที่ผมทำตัวเกเรไม่ตั้งใจเรียนหนังสือแล้วจะให้ทำยังไงให้หลินขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปเอาให้ไหมผมบอกกับหลินว่าจะกลับไปเอาบัตรประชาชนที่ตัวเองหลินรีบกลับเข้าไปอาบน้ำเวลาของเราจะกลับมาบรรจบอีกครั้งเมื่อหลินอาบน้ำเสร็จแล้วจะกลับไปยังไงหลินยังไม่คลายความเป็นห่วงมายังมาได้ผมกั้นหัวเราะหลินจ้องหน้าผมสายตาไม่สนุกด้วยเสียแล้วไม่ได้หรอกลินประกาศหนักแน่นพร้อมกับก้าวลงจากทางเท้าวางขวดน้ำดื่มเย็นเฉียบไว้บนตักผมจากนั้นจึงจับวีลแชร์หมุนหันหลังบ่ายหน้ากลับเข้าซอยถ้าจะไปก็ไปด้วยกันลินไม่รับฟังเหตุผลใดๆอีกแล้ว

สายตาของผมจับจ้องฝูงสุนัขจรจัดไม่กระพริบไม่กล้าเปล่งเสียงขอความช่วยเหลือความมุ่งมั่นถูกแทนที่ด้วยความหวั่นวิตกจะทำยังไงดีเฝ้าถามตัวเองซ้ำๆแต่ก็ไม่สามารถคิดหาทางแก้ไขลินยืนนิ่งค้างมาเกือบ15นาทีอาจเป็น15นาทีที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของลินเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์แววผ่านเข้ามาจากถนนหน้าปากซอยทันใดนั้นเองแววตาของสุนัขจรจัดก็เปลี่ยนจากแข็งกร้าวดุดันกลับดูตื่นเต้นลิงโลดแล้วก็มองเลยผ่านเราสองคนไปยังต้นเสียงหลังจากนั้นแล้วสุนัขฝูงนี้ก็ไม่ได้ความสนใจเราอีกเลยหางของมันกระดิกสายไหวละริกระรี้อยู่ไม่สุขเสียงเห่าแปลเปลี่ยนจากความอาฆาตมาดร้ายกลายเป็นส่งเสียงเห่าดีใจทักทายรถมอเตอร์ไซค์มีพ่วงข้างบรรทุกของเคลื่อนผ่านเราไปฝูงสุนัขจรจัดแห่วิ่งตามรุมล้อมลินจ้ำเท้าเร่งความเร็วเข็นวีลแชร์มุ่งหน้าพาผมกลับบ้านเมื่อเห็นว่ามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนั้นบรรทุกอาหารก้นบาทมาเต็มลำรถเสียงเห่าหอนแว่วดังไกลห่างจนเลือนล่ำหายไปตรงท้ายซอยผ่านพ้นทางโค้งบ้านของผมก็กลับคืนสู่สายตาลิ้นยังคงเร่งฝีเท้าเพื่อให้ไปถึงบ้านอย่างเร็วที่สุดกงล้อวีลแชร์หมุนเร็วจี๋สายลมโบกปะทะใบหน้าก่อนที่จะชะลอความเร็วแล้วก็จอดสนิทในที่สุดเมื่อถึงประตูรั้วหน้าบ้านลิ้นโน้มตัวเท้าฝ่ามือลงบนหัวเข่าทั้งสองข้างหอบหายใจทีผมถามลิ้นว่าพากลับมาที่บ้านทำไมทั้งที่กลับไปที่ร้านน่าจะใกล้กว่าหลินยืดตัวหยิกที่แขนผมว่าทำไมไม่บอกหลินตั้งแต่แรกหลินตกใจจนไม่ทันคิดหลินยิ้มเขินอายผมหัวเราะบอกหลินเพิ่งคิดได้เมื่อตะกี้นี้เหมือนกันหลินหัวเราะเดินไปกดกริ่งหน้าบ้านผมใช้ข้อมือประกบขวดน้ำดื่มยื่นส่งให้หลินเปิดดื่มแก้เหนื่อยแม่เปิดประตูออกมาป้องมือเหนือคิ้วบังแดดจ้องมองเมื่อเห็นเป็นหลินแม่ก็ยิ้มทักทายถามหลินว่ากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่หลินพนมมือไหว้แม่แล้วก็ตอบแม่ว่าวันนี้ตอนบ่ายก็จะกลับแล้วผมตัดสินใจตัดบทสนทนาบอกให้แม่รีบเข้าไปหยิบกระเป๋าสตางค์จากในห้องนอนก่อนที่แม่จะชวนหลินคุยไปมากกว่านี้เวลาเป็นสิ่งมีค่าและระยะเวลาปลอดภัยจากฝูงสุนัขจรจัดอาจจะมีอยู่อย่างจำกัดก็ไหนบอกว่าจะเตรียมตัวให้พร้อมไงแม่ผมบ่นกระปอดกระแปดแต่ก็หันหลังกลับเข้าบ้านแล้วก็ออกมาพร้อมกับกระเป๋าสตางค์ในมือผมกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหลินยื่นขวดน้ำดื่มส่งกลับมาให้ผมใช้ข้อมือประกบขวดน้ำเงยหน้ายกขึ้นดื่มดับกระหายระยะทางกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางอีกประมาณ1กิโลเมตรหลินถามผมว่าพร้อมไหมผมพยักตอบหลินว่าโอเค let's go

0: คุณผู้ฟังคะเรื่องราวผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่า1กิโลเมตรโดยประมาณค่ะประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์ได้จบลงแล้วค่ะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ในรายการศาลาวรรณกรรมช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงฉลอง80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิตาลีแน่นแฟนมุ่งมั่นสร้างสันติภาพโลกร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงฉลอง80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิตาลีแน่นแฟนมุ่งมั่นสร้างสันติภาพโลกร่วมกัน
10: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐอิตาลีและครบรอบ80ปีการสถาปนาสาธารณรัฐอิตาลีณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอน โอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองกล่าวต้อนรับพร้อมเปิดเผยว่าการเฉลิมฉลองในปีนี้ถือเป็นวาระสำคัญโดยได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างอิตาลีและไทยซึ่งไทยคือหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดและส่งคุณค่าที่สุดของอิตาลีมิตรภาพของทั้งสองประเทศอย่างรากลึกยาวนานถึง158ปีผ่านความสัมพันธ์ทางการทูตที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งสองชาติมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงและการพัฒนาอย่างสันติให้แก่โลกนอกจากนี้ชาวอิตาลีและชาวไทยยังมีจุดเชื่อมโยงที่คล้ายคลึงกันหลายประการทั้งในด้านแนวคิดวิถีชีวิตที่สง่างามรวมถึงความเคารพต่อสถาบันผู้อาวุโสและผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติซึ่งเป็นรากฐานที่นำไปสู่อนาคตที่เจริญรุ่งเรืองร่วมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
4: ธนาคารแห่งประเทศไทยเดินหน้าพยุงเศรษฐกิจผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มีลูกหนี้ร่วมปรับโครงสร้างหนี้กว่า 1,200,000 บัญชี
11: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจว่าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มีลูกหนี้เข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 1,200,277 บัญชีพร้อมคาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปีจะมีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเป็น 200,000 บัญชีโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพยุงเศรษฐกิจและช่วยลดภาระหนี้ของประชาชนขณะที่โครงการ SME Credit Boost ล่าสุดมีการอนุมัติสินเชื่อใหม่แล้วกว่า 5,400 ล้านบาทแต่คาดว่าภายในปี2569จะสามารถปล่อยสินเชื่อรวมได้ประมาณ 40,000 ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SME ส่วนกรณีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank ที่อาจส่งผลให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากวงเงินสินเชื่อของ Virtual Bank มีสัดส่วนเพียงประมาณ 3,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสินเชื่อรวมทั้งระบบที่มีมูลค่ากว่า16ล้านล้านบาทอีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนเหมาะสมได้มากขึ้นโดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์กำกับดูแลเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์นพศรแก้วคำรายงาน
4: นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังเตรียมออกมาตรการกำกับดูแลบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ BNPL หลังพบการขยายตัวในอัตราสูงปัจจุบันบัญชีผู้ใช้บริการ BNPL เติบโตเฉลี่ยเกือบร้อยละ100ต่อปีขณะที่มูลค่าสินเชื่อขยายตัวร้อยละ38ต่อปีหรือประมาณ 18,000 ล้านบาทโดยผู้ใช้บริการกว่าครึ่งอยู่ในช่วงอายุ 20-35 ปีซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยเริ่มทำงานซึ่งมีความเสี่ยงด้านหนี้เสียเพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วนหนี้เสียสูงถึงร้อยละ27จึงเตรียมใช้กฎหมายภายใต้การกำกับดูแล4ฉบับเพื่อควบคุมการให้บริการ BNPL ผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ด้านวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันการก่อหนี้เกินตัวและลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัตน์มีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ำคืนวันอังคารนี้ต่อจากรายการสาราวรรณกรรมนะคะอยู่ด้วยกันต่อกับแก้วภูมิรัฐมีลักษณะเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะคะเป็นช่วงที่ประเทศไทยเป็นช่วงของฤดูฝนหลายพื้นที่เจอฝนตกต่อเนื่องบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักกระทบถึงการใช้ชีวิตประจำวันการเดินทางรวมไปถึงภาคการเกษตรด้วยนะคะช่วงต้นของรายการวันนี้ค่ะก็จะได้นำเรื่องของข้อมูลพยากรณ์อากาศมาฝากกันนะคะเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนเดินทางหรือว่าการใช้ชีวิตในช่วงสัปดาห์นี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรายงานว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะคะก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันใครที่กำลังขับรถเดินทางกลับบ้านนะคะในช่วงนี้ขอให้ขับรถโดยปลอดภัยขับรถโดยระมัดระวังนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะยังได้คาดการณ์ว่าช่วงวันที่4ถึงวันที่8มิถุนายนนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ช่วงสัปดาห์นี้จึงเป็นช่วงที่ทุกคนค่ะควรติดตามสถานการณ์ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางขอให้รักษาระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ใช้ถนนร่วมทางกันนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันนะคะช่วงต่อไปของรายการค่ะได้นำเรื่องราวสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
1: ์ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าม
4: าในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ถ้าใครขับรถผ่านตามหมู่บ้านตามโรงงานหรือขับผ่านตามบ้านเรือนนะคะก็คงจะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งอยู่ตามหลังคากันมากขึ้นเมื่อก่อนเราอาจจะได้เห็นภาพแบบนี้เฉพาะในโรงงานใหญ่ๆแต่ปัจจุบันนะคะก็ถือว่าเรื่องของโซลาร์เซลล์เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นหลายบ้านเลือกที่จะติดโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าไฟบางบ้านเริ่มจากแผงเล็กๆไว้ใช้กับไฟส่องสว่างแล้วค่อยๆขยับเป็นระบบใหญ่ขึ้นบ้านเราเนี่ยแสงแดดก็เรียกว่าเหลือเฟือจริงๆนะคะหลายคนอาจจะบ่นว่าอากาศร้อนแต่มองในอีกมุมนึงค่ะแดดก็เป็นพลังงานฟรีที่ธรรมชาติมอบให้เหมือนกันในช่วงนี้ค่ะก็ได้เห็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะกำลังออกมาตรฐานเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับโซลาร์เซลล์เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้นก็เหมือนกับเวลาที่เราไปเลือกซื้อเครื่องไฟฟ้าสักเครื่องสักชิ้นนะคะไม่ว่าจะไปซื้อพัดลมซื้อหม้อหุงข้าวหรือซื้อปลั๊กไฟเราก็จะมองหาสัญลักษณ์มาตรฐานไว้ก่อนเพราะช่วยให้เราอุ่นใจว่าผ่านการตรวจสอบมาแล้วโซลาร์เซลล์ก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเป็นระบบที่ต้องอยู่กับบ้านเราไปเป็น10ปีบางบ้านติดไว้บนหลังคาต้องเจอทั้งแดดจัดฝนตกลมแรงยิ่งเป็นเรื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยแล้วเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยเวลาที่เราจะเลือกใช้ของต่างๆเราก็มักจะดูเรื่องของราคาเพราะทุกคนต่างก็อยากประหยัดค่าใช้จ่ายแต่บางครั้งของที่ถูกที่สุดก็อาจจะไม่ใช่ของที่คุ้มค่าที่สุดเสมอไปเรื่องของความปลอดภัยค่ะและความสบายใจในระยะยาวก็ดูแล้วน่าจะคุ้มกว่าการที่จะต้องมาซ่อมแซมหรือแก้ปัญหากันภายหลังของบางอย่างเราคงไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันถูกแต่ซื้อเพราะอยากใช้งานได้อย่างสบายใจและความสบายใจนี่แหละค่ะบางครั้งมีค่ามากกว่าส่วนต่างของราคาซะอีกโลกของเราทุกวันนี้นะคะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมองย้อนกลับไปเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเรื่องของโซลาร์เซลล์ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นอุปกรณ์ราคาแพงแต่เดี๋ยวนี้หลายชุมชนก็ได้นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทำกิจกรรมต่างๆเทคโนโลยีพัฒนาไปข้างหน้าคุณภาพชีวิตของเราก็พัฒนาไปพร้อมๆกันค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมคุมมาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์เร่งประกาศเป็นสินค้าควบคุมมาตรฐานตามกฎหมายมอกใหม่จ่อบังคับใช้ภายในกันยายนปี2569นี้ก็เป็นอีกก้าวสำคัญนะคะในการที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมพลังงานของไทยให้เติบโตให้ปลอดภัยในระยะยาวคุณผู้ฟังคะหลายสิ่งที่เราได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นไฟฟ้าโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตเป็นผลมาจากการพัฒนาการคิดค้นของผู้คนมากมายจากความร่วมมือของหลากหลายองค์กรหน่วยงานการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวนะคะแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ทำให้เราเข้าใจโลกนี้มากขึ้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้เราฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะ

0: ังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: มาในช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ค่ะมีเรื่องใกล้ตัวที่เชื่อว่าหลายบ้านอาจจะเคยเข้าใจผิดเหมือนกันหรืออาจจะเคยได้คุยได้ฟังกันมาหลายคนก็โตมากับความเชื่อในเรื่องของการต้มน้ำประปาก่อนที่จะนำมาดื่มเพราะการต้มน้ำเป็นวิธีที่คนไทยก็ใช้กันมานานถือว่าเป็นภาพคุ้นตาที่สมัยก่อนตามบ้านก็มักจะมีหม้อต้มน้ำใบใหญ่ต้มน้ำเสร็จก็พักน้ำให้เย็นแล้วค่อยนำน้ำมาดื่มซึ่งความจริงในเรื่องของการต้มน้ำก็ถือว่ามีประโยชน์เพราะว่าความร้อนสามารถช่วยกำจัดเชื้อโรคหลายชนิดได้ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสบางประเภทก็ทำให้น้ำปลอดภัยมากขึ้นแต่ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจากกรมอนามัยที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังกันค่ะนั่นคือการต้มน้ำไม่สามารถกำจัดโลหะหนักบางชนิดได้โดยเฉพาะสารตะกั่วที่อาจปนเปื้อนอยู่ในน้ำหลายคนคิดว่าการต้มน้ำจนเดือดทุกอย่างจะหายไปหมดแต่โลหะหนักนั้นไม่เหมือนเชื้อโรคค่ะไม่สลายตัวด้วยความร้อนและไม่ระเหยหายไปกับไอน้ำยิ่งไปกว่านั้นบางกรณีเมื่อน้ำระเหยออกไปบางส่วนจากการต้มแล้วความเข้มข้นของสารตะกั่วที่เหลืออยู่ก็อาจเพิ่มความเข้มข้นขึ้นอีกด้วย

ิ่งที่น่าสนใจคือบางครั้งการปนเปื้อนน่ะไม่ได้มาจากแหล่งผลิตน้ำประปาโดยตรงแต่อาจจะเกิดจากระบบท่อเก่าหรือข้อต่อต่างๆหรืออุปกรณ์ภายในบ้านที่เราใช้งานกันมานานค่ะโดยเฉพาะบ้านที่ปล่อยน้ำค้างอยู่ในท่อเป็นเวลานานหรือหลังจากที่ไม่ได้อยู่บ้านหลายวันน้ำที่ค้างอยู่ในท่อก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนโลหะหนักวิธีป้องกันหรือว่าลดความเสี่ยงนะคะคือการใช้ระบบกรองน้ำที่กำจัดโลหะหนักได้กรองน้ำก่อนที่จะนำน้ำมาใช้ปล่อยทิ้งน้ำก่อนใช้ประมาณ 1-2 นาทีโดยเฉพาะหลังจากที่ไม่ได้ใช้น้ำมาเป็นเวลานานเพื่อลดโลหะหนักที่ละลายจากท่อประปาค่ะเรื่องของการใช้น้ำนะคะเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันในทุกๆวันตื่นเช้ามาก็ใช้น้ำระหว่างวันก็ดื่มน้ำกลับบ้านมาก็อาบน้ำอีกนะคะอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้นั่งคิดกันจริงๆจังๆว่าน้ำที่เราใช้ในแต่ละวันมีคุณภาพอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของการดูแลเครื่องกรองน้ำภายในบ้านการเปลี่ยนไส้กรองตามกำหนดไม่ปล่อยให้ใช้งานเกินอายุการเปลี่ยนท่อเก่าข้อต่อหรือก๊อกน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อลดแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนในระบบน้ำภายในบ้านก็สรุปนะคะว่าการต้มน้ำประปาแม้ว่าจะมีประโยชน์ในการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ทำลายเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคไวรัสต่างๆแต่ไม่สามารถกำจัดโลหะหนักได้เพื่อความปลอดภัยของการนำน้ำมาใช้ดื่มจึงควรมีการใช้เทคโนโลยีการกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการสำรวจปรับเปลี่ยนหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของโลหะหนักการเปลี่ยนท่อเก่าข้อต่อต่างๆก๊อกน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อลดการปนเปื้อนอย่างเป็นระบบหรือการเลือกดื่มน้ำที่บรรจุขวดที่ผ่านมาตรฐานน้ำจากระบบที่ผ่านการควบคุมคุณภาพขอบคุณข้อมูลจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัยค่ะและก่อนที่จะเข้านอนกันในค่ำคืนนี้นะคะจิบน้ำสักแก้วเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายก็ขอให้การพักผ่อนในค่ำคืนนี้หลับสบายมีความสุขตื่นมาพร้อมกับพลังที่ดีนะคะสำหรับใครที่กำลังขับรถยังไม่ถึงบ้านทางสถานีวิทยุของเรานะคะยังมีรายการดีๆอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะสำหรับช่วงเวลานี้เวลาของรายการสาระสารพันได้หมดลงแล้วแก้วภูมิรัตน์ค่ะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพบกันใหม่นะคะสำหรับวันอังคารกับสาระสารพันค่ะค่ำคืนนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับจังหวัดสระแก้วคุมเข้มชายแดนไทยกัมพูชาย้ำด่านและจุดผ่อนปรนยังไม่เปิดสถานการณ์โดยรวมปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดสระแก้วคุมเข้มชายแดนไทยกัมพูชาย้ำด่านและจุดผ่อนปรนยังไม่เปิดสถานการณ์โดยรวมปกติน
8: ายปริญญาพุทธิศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับกองกำลังบูรพาทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจตราและติดตามสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดในอำเภอคลองหาดพร้อมกำลังจากกองกำลังบูรพาทหารพรานตำรวจและฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยพบว่ายังคงปิดด่านตามมาตรการและไม่พบการลักลอบผ่านเข้าออกของบุคคลหรือสินค้าแต่อย่างใดส่วนจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยาบึงตะกวนอำเภอตาพระยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองกำลังบูรพาและตำรวจยังคงตรึงกำลังดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยยังไม่อนุญาตให้มีการผ่านเข้าออกของบุคคลและสินค้าเช่นเดียวกันขณะที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรืออำเภออรัญญประเทศเจ้าหน้าที่ทุกส่วนยังคงปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยสำหรับภาพรวมตลอดแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วในวันนี้สถานการณ์ยังคงเป็นปกติสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำกำลังสกัดแก๊งลักรถจักรยานยนต์ชาวเมียนมายกระดับความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
9: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดสั่งการให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดร่วมกับนายเสาสุวรรณจักรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตรวจสอบหอพักบ้านเช่าสถานประกอบการโรงงานในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มวัยรุ่นสัญชาติเมียนมาจำนวน4รายขับรถจักรยานยนต์เสียงท่อดังผิดปกติจึงขอตรวจค้นโดยทั้งหมดไม่มีเอกสารแสดงตนเป็นเจ้าของรถต่อมา ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารถจักรยานยนต์ทั้ง4คันกลุ่มของตนได้ก่อเหตุลักขโมยมาจากในพื้นที่แล้วนำมาดัดแปลงสภาพเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้มีการขยายผลไปถึงกลุ่มขบวนการรับซื้อรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักขโมยเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นทอดๆจนได้ผู้ต้องหาเพิ่มอีก2รายโดยผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นเยาวชนชาวเมียนมาจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่าสุดมีผู้ประกันตนลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วเกือบ 150,000 ราย
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมว่าได้รับการตอบรับดีข้อมูลวันนี้มีนายจ้างลงทะเบียนแล้ว136รายผู้ประกันตนลงทะเบียนแล้ว 148,997 รายโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ผ่านระบบลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งโดยผู้จะใช้สิทธิ์ต้องลงทะเบียนก่อนซึ่งเปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมและแอปพลิเคชัน SSO Plus ได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครจังหวัดและสาขาทั่วประเทศในเวลาราชการทั้งนี้ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้องก่อนยืนยันข้อมูลเพื่อรับข้อความยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ SMS โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปและหากประสงค์เปลี่ยนสถานที่ลงคะแนนสามารถดำเนินการได้1ครั้งระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมณสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษคือ Dream Island เมื่อปี2508ค่ะหลังจากเสด็จทรงแข่งเรือใบมีชัยชนะเมื่อเดือนมีนาคม2508จากพัทยาไปเกาะล้านนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่คิงฟิลิปส์หรือในตอนนั้นยังเป็นดยุคแห่งเอดินบะระพระสวามีของสมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษเสด็จเยือนประเทศไทยค่ะคืนนี้เราจะฟังเพลง Dream Island จากการขับร้องของคุณภพธรสุนทรยานกิจ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ Dream Island ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2508และเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40คำร้องภาษาอังกฤษนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์พร้อมๆกันกับทำนองค่ะเมื่อเราได้ฟัง Dream Island หรือในชื่อภาษาไทยว่าเกาะในฝันแล้วเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์แต่งมีเพลงที่เกี่ยวกับเกาะอยู่พอสมควรเลยค่ะเราจะเริ่ม3เพลงเป็นเพลงที่ไม่ใช่ชื่อเกาะจริงๆนะคะเริ่มด้วยเกาะในฝันโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์คุณสุรัตน์ภพกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่งเกาะสวรรค์โดยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะเป็นผลงานของท่านจักรหรือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริเกาะที่3คือเกาะสวาทคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำประสานเสียงนะคะมีเสียงของครูเอื้อร่วมด้วยค่ะเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์

สามเกาะจบไปแล้วก็คือเกาะในฝันเกาะสวรรค์และเกาะสวาทส่วนอีกสามเกาะที่เราจะฟังต่อไปนี้เป็นเกาะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเริ่มด้วยเกาะลอยโดยสุนทรภรณ์ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะเกาะสีชังเป็นการขับร้องประสานเสียงนะคะโดยมีเสียงคุณมัณฑนาคุณชวลีและคุณเพ็ญศรีครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศสุนทรจามรแต่งทำนองและเกาะสมุยโดยคุณมาริสาอมาตยกุลศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเกาะลอยเกาะสีชังและเกาะสมุยเมื่อมีเกาะก็ต้องมีทะเลเพราะเกาะอยู่ในทะเลแน่นอนนะคะฟังเพลงพรานทะเลโดยสุนทรภรณ์ค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อลมทะเลโดยคุณยันยงเสลานนท์ศรีสวัสดิ์พิจิตรประการแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อเช่นเดียวกันและทะเลบ้าโดยคุณวินัยจุลบุษปะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง3เพลงนะคะเริ่มด้วยพรานทะเล

นั่นคือเพลงที่เกี่ยวกับทะเลค่ะมีพรานทะเลลมทะเลและทะเลบ้าในทะเลก็มีทั้งคลื่นทั้งลมเพลงที่วงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ก็ไม่เว้นที่จะแต่งเพลงเกี่ยวกับคลื่นเหมือนกันค่ะเพลงแรกคลื่นกรรมโดยคุณมาริสาอมาตยกุลศรีสวัสดิ์พิจิตรประการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองคลื่นเครื่องทะเลโดยคุณบุษยาค่ะเพลงนี้สวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์และคลื่นละเมอฝั่งสุนทรภรณ์และคุณบุษยาขับร้องนะคะทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนอง3เพลงค่ะเริ่มด้วยคลื่นกรรม

เรายังมีเพลงที่เกี่ยวกับคลื่นที่จะฟังในชุดต่อไปนี้อีกนะคะคือคลื่นกระทบฝั่งและคุณจันทนาโอบายวาทผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำและผลกระทบจากกรณีมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเจรจาแก้ปัญหามาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยในวันที่8มิถุนายนนี้ด้านสมาคมกุ้งไทยประเมินความเสียหายมาตรการดังกล่าวของมาเลเซียกระทบต่อเศรษฐกิจไทยกว่า 2,000 ล้านบาท
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นพบว่ามาตรการระงับการนำเข้ากุ้งของมาเลเซียอาจเชื่อมโยงกับการที่ไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียหลังเคยตรวจพบสารตกค้างทางนี้ได้หามาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรและเร่งเจรจากับทางมาเลเซียซึ่งทราบว่าจะมีการเจรจาระหว่างกรมประมงของทั้งสองประเทศในวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีด้านนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งไทยสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 2,000 ล้านบาททั้งนี้กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งเตรียมยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่4มิถุนายนนี้เพื่อขอให้เร่งมาตรการช่วยเหลือและคลี่คลายผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เร่งออก13มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือน
9: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ามาตรการของมาเลเซียที่ประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ได้แก่กุ้งลายเสือกุ้งแชร์บ๊วยกุ้งขาวแวนามัยกุ้งกุลาดำและกุ้งน้ำเงินตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาและจะมีผลจนกว่าฝ่ายไทยจะสามารถชี้แจงมาตรฐานความปลอดภัยได้อย่างครบถ้วนเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญอาทิจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและประเทศในอาเซียนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการ ค้าและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติขณะเดียวกันได้เร่งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเชื่อมโยงการจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกแหล่งท่องเที่ยวจุดรับซื้อในพื้นที่ผลิตสำคัญรวมถึงโรงงานแปรรูปและผู้ส่งออกพร้อมเตรียมระบายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและกิจกรรมธงฟ้าทั่วประเทศโดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาดไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนเพื่อช่วยพยุงราคากุ้งและสร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงต่อฝ่ายมาเลเซียพร้อมเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยยืนยันว่าจะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมกุ้งไทยอย่างเร่งด่วนปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดรับฟังความเห็นเลมอนลอผลักดันสิทธิผู้บริโภคเปลี่ยนซ่อมฟ้องคืนความเป็นธรรมให้ผู้บริโภค
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือเลมอนลอว์โดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้ยกร่างเสร็จตั้งแต่ปี2567เวลาผ่านมาจนจึงได้สั่งการให้สคบ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคประสบในปัจจุบันก่อนกฎหมายเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการโดยเปิดทางให้สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าซ่อมแซมหรือขอคืนเงินได้อย่างเป็นธรรมเวทีครั้งนี้มีผู้แทนภาคประชาชนจากสภาองค์กรผู้บริโภคและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคผู้แทนภาครัฐหลายหน่วยงานภาคเอกชนกลุ่มยานยนต์และสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยรวมให้ข้อเสนอแนะท่านนี้ขอยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้ผู้บริโภคที่เจอสินค้าชำรุดได้รับความเป็นธรรมและรวดเร็วขึ้นมีการระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของผู้ขายที่ชัดเจนไม่ปล่อยให้ผู้ซื้อต้องรับภาระในการซ่อมแซมเองนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่2มิถุนายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงค่ะฟังเพลงคำปฏิญาณโดยคุณวรนุชอารีขับร้องนำนะคะคำร้องมาจากบทชวนรักชาติที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานให้แก่เสือป่าทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

นั่นคือเพลงคำปฏิญาณคุณวรนุชอารีขับร้องนำต่อได้เพลงใจเจ้าเอ๋ยเพลงนี้คุณบุญทรงเฮรบัตขับร้องนะคะเป็นเพลงจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องราชมนูปี2479

พลงจากละครเรื่องราชมนูแสดงเมื่อปี2479ผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือเพลงใจเจ้าเอ๋ยคุณบุญทรงเฮราบัตบันทึกเสียงค่ะท่านผู้ฟังคะครูแก้วอัจฉริยกุลที่เรารู้จักท่านนั้นก็จะรู้จักในขณะที่ท่านมีผลงานให้กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์แต่แท้ที่จริงแล้วร่วมกับครูเพลงท่านอื่นก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันฟังเพลงลุ่มเจ้าพระยาครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรผู้ขับร้องเดิมคือสุรสิทธิ์สัตยวงศ์และคุณประชุมพุ่มสิริค่ะจากภาพยนตร์เรื่องลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพลงที่สองกลิ่นดอกรักโดยคุณภูนศรีเจริญพงศ์ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและเพลงที่ครูแก้วแต่งคำร้องและคุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองอย่างเช่นเพลงเสียงเทียนเสียงรักหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียง3เพลงค่ะเริ่มด้วยลุ่มเจ้าพระยา

เราได้ฟังเพลงผลงานที่ครูแก้วแต่งคำร้องร่วมกับครูเพลงท่านอื่นๆที่ใส่ทำนองจบไป3เพลงก็คือลุ่มเจ้าพระยากลิ่นดอกรักและเสียงเทียนเสียงรักฟังคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทร นะคะในเพลงอาลัยโฉมผลงานนิพนธ์ของเจ้าฟ้ามหามาลาส่วนทำนองโดยครูสง่าอรัมภีค่ะแต่เดิมเพลงนี้คุณชาญเย็นแขเป็นผู้ขับร้องสลับละครเรื่องวิญญาณพยาบาทและเปลวสุริยานะคะแต่ไม่ได้บันทึกแผ่นต่อด้วยหัวหินสิ้นมนรักโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ผลงานของครูสไลไกรเลิศและกลิ่นกระแจจันทร์ร้อยแก้วรักไทยเป็นผู้แต่งและผู้ขับร้องคือคุณปรีชาบุญเกียรติค่ะเริ่มด้วยอาลัยโฉม

ชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณสมจิตตักจินดาบชื่อเพลงหลิวผลัดใบครูเนียนวิชิตนันคู่ชีวิตของคุณสมจิตเป็นผู้แต่งคุณสมยศทัศนพันธ์ค่ะเพลงแอวแปลงครูสมยศเป็นผู้แต่งเพลงนี้และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงสิ้นหวังผลงานของสุนทรียานะเวียงการและครูสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติค่ะ

เราได้ฟังเพลง3เพลงจบไปแล้วนะคะสิ้นหวังก่อนหน้านั้นคือแอวแปลงและหลิวผลัดใบฟังคุณสวรีภกาพันธ์ในเพลงสายรุ้งนิรัญชราศิลปินแห่งชาติและคุณสง่าทองทัศน์ร่วมกันแต่งเพลงที่2เดิมชื่อยิ้มดีกว่ามองหม่นคุณวรรลบวิชุกรขับร้องไว้ต่อมาคุณธนินทร์อินทรเทพนำมาบันทึกเสียงก็เปลี่ยนชื่อเป็นสั่งรักเพลงนี้ผลงานของครูสไลไกรเลิศค่ะและเพลงที่3ไร้แรงบินโดยคุณเพียงพิศลิวิไลผลงานของวราวรเวทหรือคุณหมอวราวุฒิสุมาวงศ์เริ่มด้วย

สุดท้ายก่อนจากกันในคืนนี้นะคะเพลงมณีหยาดฟ้าเดิมหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ค่ะคุณบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้แต่งและเพลงที่เป็นประวัติศาสตร์ของวงการละครไทยโดยคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติเล่าบอกว่าเมื่อปี2496นะคะคณะละครศิวารมจะต้องอำลาศาลาเฉลิมไทยด้วยละครเรื่องสี่สิงสมุทรคุณสง่าท่านก็เลยแต่งเพลงจนกว่าจะพบกันใหม่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องเราจะจากกันด้วย2เพลงนี้นะคะคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ใจนะท่านรู้อะไรจากการอ่านคัมภีร์จากการปฏิบัติมาก่อนแล้วเนี่ยท่านก็เอาประสบการณ์ของพุทธเจ้าบ้างประสบการณ์ของตัวท่านเองบ้างเนี่ยด้วยประสบการณ์ของที่อยู่ในคัมภีร์เนี่ยมาเล่าสู่ญาติโยมฟังก็ได้นำให้ญาติโยมอมวดธรรมะไปปฏิบัติในอิทธิบาท4นะอริยสัจ4เนี่ยเป็นต้นนะโยมที่ฟังธรรมเข้าใจเอาไปประยุกต์ปฏิบัติก็ได้ประโยชน์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นวิธีแบบโบราณที่ท่านทำมานะแต่ปัจจุบันนี้การเทศสอนหรือการบอกให้ทำบอกให้จำเนี่ยมันได้ผลน้อยนะก็มีวิธีการที่ค้นคว้าเพิ่มเติมขึ้นมานะอย่างแรกที่มาพูดถึงว่าเป็นการสอนหรือเป็นการแนะนำเนี่ยเรียกคอนซัลติ้งเนี่ยก็คือผู้เชี่ยวชาญคนรู้จริงเนี่ยเขาก็จะให้คำแนะนำเราก็ปฏิบัติตามอันนี้ก็จะช่วยทำให้เราไม่หลงทางหรือว่าไม่เสียเวลาไปค้นคว้าเองแบบที่สองเรียกว่าเมนทอริงก็คือการฝึกทักษะนะบางคนนี่เขาเก่งเราก็ทำมาเยอะแล้วเช่นเป็นนักร้องเป็นทำอาหารเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับการฝีมือหรืออื่นๆนะบางทีคนที่ทำมามากเขามีทักษะความชำนาญมีการปรับประยุกต์อะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะมาทักท้วงมาแนะนำมาสอนหรือมาชี้ช่องว่าเรายังขาดหรืออะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องการฝึกทักษะให้เก่งขึ้นนะตัวที่3นี่เป็นเรื่องเป็นคาวซิลลิ่งแปลว่าการให้คำปรึกษาการให้คำปรึกษานี่หมายถึงว่าเวลามีเรื่องราวทุกข์ร้อนขัดข้องอะไรก็มาคุยกันนะเหมือนจับเข่าคุยกันนี่แหละนะคาวซิลลิ่งก็เป็นวิธีการที่หมอหรือว่าผู้ที่มีความรู้เนี่ยจะช่วยจะพาให้โยมได้เห็นปัญหาของตัวเองว่าตอนนี้นะปัญหาที่เราเจออยู่คืออะไรปัญหานี้มีสาเหตุมาจากอะไรนะเราจะได้ไปแก้ที่สาเหตุของปัญหานั้นเราพยายามให้ตัวของคนที่มีปัญหาเนี่ยพัฒนาตัวเองนะขึ้นมานะหรือว่ามีความมั่นใจตัวเองว่าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาเองได้นะทั้ง3วิธีเนี่ยนะการให้คำปรึกษาการให้คำแนะนำต่อจนการวิจารณ์นะเพื่อให้มีทักษะมีความรู้นะมีแนวทางที่ถูกต้องรวมทั้งให้ทางเลือกที่ช่วยให้คนที่กำลังมีปัญหาหรือว่ากำลังฝึกฝนอยู่เก่งขึ้นเนี่ยก็เป็นวิธีที่ใช้กันมานะที่วิธีที่4ท่านปัจจุบันนี้เราชอบมีก็คือการโค้ชนะนะโค้ชเหมือนฟุตบอลเนี่ยนะฟุตบอลหรือว่ากีฬาเนี่ยเรามีทีมวอลเลย์บอลชนะเวียดนามนี่ก็คนได้โค้ชดีนะก็สามารถกระตุ้นให้นักกีฬามีกำลังใจแล้วก็เอาชนะอุปสรรคต่างๆได้แล้วก็รู้กลยุทธ์ต่างๆในการแก้ปัญหาหรือว่าบางทีถ้าได้โค้ชเก่งคนที่มีความเสียสละเขาก็อาจจะปั้นเด็กอย่างเด็กโรงเรียนหมอนทองวิทยาเนาะเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กที่ด้อยโอกาสกว่าเด็กที่เข้าในสโมสรฟุตบอลแต่ว่าเมื่อขยันหมั่นเพียรมีวินัยมีความตั้งใจฝึกฝนก็สามารถที่จะเข้าชิงแชมป์ฟุตบอลนักเรียนได้เหมือนกันนะก็มีหลายคนก็ไปอุดหนุนโรงเรียนเนี่ยนะให้มีความพร้อมมากขึ้นอันนี้เรียกว่ามีโค้ชดีแล้วนักกีฬาก็เก่งขึ้นนะเพราะนักกีฬาอาจจะมีจิตใจที่ฮึกเหิมมุ่งมั่นนะจากที่มีโค้ชเป็นคนกระตุ้นแล้วก็แนะนำแนวทางเพราะว่าโค้ชเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความรู้มีความชำนาญในบางเรื่องตัวโค้ชเองอาจจะเล่นบอลไม่เก่งชกมวยไม่เก่งนะแต่เขาวางแผนหรือเขาเห็นจุดที่จะเป็นผู้

0: คอยให้กำลังใจคอยแนะนำนะที่การนำมาใช้กับคนที่มีปัญหาเช่นคนไข้รายสุดท้ายหรือแม้แต่พระสงฆ์เนี่ยพระท่านก็รู้สึกว่าได้ผลดีนะก็คือการที่เราเอาบทสนทนานะที่พระสงฆ์ท่านเคยมีประสบการณ์บางลูกหลวงพ่อบางลูกมีท่านก่อนจะอาพาธที่ท่านเคยเป็นเจ้าวาดเคยสร้างโบสถ์เคยทำผลงานอะไรหลายอย่างดีๆเนี่ยพอพระที่เป็นผู้ดูแลทราบก็เอามาคุยนะหลวงพ่อก็มีความสุขนะพูดถึงงานที่เคยทำเป็นบุญกุศลใหญ่เป็นการเสียสละก็ทำให้ท่านมีความช่ำชื่นเบิกบานเกิดปราโมทย์เกิดการเกิดกำลังใจนะต่อสู้กันไปให้เจ็บได้ดีขึ้นก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะดึงศักยภาพหรือความสามารถที่ท่านมีอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าบางทีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าวัยที่มันสูงมันทำให้สิ่งที่ท่านเคยทำได้มันหายไปนะก็ดึงขึ้นมาใหม่นะหรือบางทีเขามีความเก่งความสามารถในบางเรื่องแต่เจ้าตัวไม่รู้นะโค้ชเนี่ยเป็นคนที่มองออกก็สามารถที่จะกระตุ้นนะให้เขาคิดนะทบทวนดูแล้วก็พอเขาตระหนักว่าที่จริงเขาทำบางเรื่องได้ดีนะหรือเขาชอบเรื่องนี้ก็ส่งเสริมให้เขาทำนะก็แต่แบบสามารถที่จะเอาดีได้นะมากกว่าที่เคยคิดไว้การลดน้ำหนักก็ดีการเจอปัญหานะนักกีฬาก็ต้องการโค้ชประจำตัวเลยนะแม้แต่นักเทนนิสเนี่ยที่ระดับชิงแชมป์ระดับโอลิมปิกเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเราควบคุมตัวเราเองไม่ดีนะหรือว่ามองไม่ออกแต่ว่าพอมีโค้ชประจำตัวทุกวันเขาก็จะเห็นนะเขาก็จะคอยเตือนหรือคอยกระตุ้นก็ทำให้ความตั้งใจที่เราจะเข้าถึงวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายเนี่ยมันสำเร็จเนี่ยนั้นโค้ชก็เป็นคนที่มีความชัดเจนเรื่องเป้าหมายวิธีการว่าต้องการจะไปถึงยังไงแล้วก็รู้จักฟังเนี่ยฟังคนไข้ฟังคนที่กำลังสุขประชิดปัญหาอยู่ฟังอย่างลึกซึ้งเลยนะฟังแล้วก็สังเกตดูกิริยาท่าทางอาการภายในความรู้สึกเพื่อจะได้เข้าใจเขาเนี่ยบางทีคนเรามีปมในใจมีเรื่องบางอย่างที่เคยล็อกความสามารถความใฝ่ฝันของเขาไปเขาก็ค่อยๆคลี่คลายเรื่องนี้ออกมาพอเขาผ่านเรื่องนี้ได้ก็สามารถที่จะพบคนพบตัวเองได้ท่านเล่าว่ามีบางคนมีพระบอกตอนที่พ่อเสียเนี่ยไม่สามารถไปดูแลพ่อได้รู้สึกผิดบาปนะที่ทอดทิ้งพ่อแต่พอท่านมาดูแลพระที่ท่านอาพาธแล้วพระท่านสิ้นลมจนวาระสุดท้ายเนี่ยก็รู้สึกดีว่าตัวเองเนี่ยได้ทำคุณประโยชน์ได้ทำบุญใหญ่เนาะก็ไถ่ถอนความรู้สึกผิดบาปที่เคยละเลยหรือว่าพลาดโอกาสดูแลพ่อแม่ก็อันนี้ก็ทำให้พาท่านคลี่คลายปมในจิตใจได้นะก็เป็นเรื่องดีมีหลายคนนะช่วยชีวิตบางทีลูกตัวเองเสียชีวิตไปช่วยไม่ทันก็ไปช่วยชีวิตหมาแมวช่วยชีวิตคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราแต่ว่าเมื่อเราได้ไปช่วยเขาอยู่รอดปลอดภัยก็กลับมาเป็นมาเติมเต็มชีวิตเขาให้กลับมาสื่อสารหรืออยู่กับผู้คนต่างๆได้ไม่เก็บงำความทุกข์ความเศร้าไว้กับตัวเองจนเกินไปนะเพราะการโค้ชนะผู้ที่ดูแลคนที่มีปัญหาก็ได้ทำประโยชน์มากและด้วยกันเราก็ต้องคอยกระตุ้นให้คนที่เขาทำหน้าที่ดูแลคนที่เจ็บป่วยเนี่ยให้แข็งแรงด้วยนะบางทีโยมสังเกตว่าบางบ้านเนี่ยนะครับมีคนไข้ติดเตียงมันไม่ได้ติดเตียงคนเดียวนะคนที่เฝ้าไข้นะไปไหนไม่ได้เลยนะก็เท่ากับติดเตียงสองคนเลยคนหนึ่งก็เป็นคนที่นอนอยู่ในเตียงจริงแต่คนหนึ่งก็เป็นคนที่ต้องคอยดูตลอดเวลาจะไปข้างนอกก็ไม่ได้นะเพราะว่าคนไข้อยู่คนเดียวก็เป็นอันตรายแล้วยิ่งเป็นคนที่สูงอายุแล้วไม่มีคนในบ้านอยู่ด้วยเงี้ยก็ เรียกว่าคนนี้ก็นานๆไปก็จะเครียดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าต้องเอาใจใส่คนที่ดูแลคนไข้นะให้ดีด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถอดจากประสบการณ์การได้คำปรึกษาหรือแล้วก็ให้กำลังใจจนทั้งทำงานได้สำเร็จต่อไปก็ฝากให้ทุกท่านดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะเราจะได้มีที่พึ่งพาอาศัย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
4: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
5: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันนี้เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีตั้งแต่เวลา 0:01 นที่ผ่านมาไปจนถึงเวลา 24:00 นโดยครอบคลุมเส้นทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐแจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนกรมการปกครองเปิดสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่คู่รักหลากหลายเพศเพื่อร่วมเฉลิมฉลองพรายมันประจำปี2026ภายใต้แนวคิดเราพร้อมเป็นนายทะเบียนให้กับทุกความรักเชิญชวนคู่รักที่ประสงค์จะสร้างครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายติดต่อรับบริการจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักทะเบียนใกล้บ้านทั่วประเทศทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียนนับตั้งแต่วันที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้ถึงวันที่31พฤษภาคม2569มีคู่รักจดทะเบียนสมรสทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 385,542 คู่แบ่งเป็นคู่สมรสชายหญิง 348,320 คู่ คู่สมรสหญิงหญิง 24,783 คู่และคู่สมรสชายชาย 7,439 คู่สะท้อนถึงการยอมรับความหลากหลายและการเข้าถึงสิทธิทางกฎหมายที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในสังคมไทยกรุงเทพมหานครร่วมมือ12ภาคีเครือข่ายขยายผลสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี
9: ้นางเลื่อนลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้มีการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อหารือแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจของกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนทั้ง12แห่งอาทิสมาคมธนาคารไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดและบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยใช้เครือข่ายสื่อโฆษณาและช่องทางประชาสัมพันธ์ของห้างสรรพสินค้าระบบขนส่งมวลชนและสื่อในสังกัดภาคเอกชนเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างทั้งนี้ย้ำว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครจึงต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้สมบูรณ์โดยมุ่งหวังให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เพื่อเลือกผู้แทนที่เข้าใจปัญหาตอบโจทย์ความต้องการและมีนโยบายที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: เกิดเหตุโดรนพลีชีพไม่ทราบฝ่ายตกที่บ้านมอเกอไทยอำเภอพบพระจังหวัดตากเป็นเหตุให้ครอบครัวคนงานชาวเมียนมาเสียชีวิต3ราย
10: เกิดเหตุโดรนพลีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในสวนพลิกพื้นที่บ้านมองเกอไทยหมู่1ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากทำให้ครอบครัวคนงานชาวเมียนมาเสียชีวิต3รายโดยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที1รายคือนางมะไข่อายุ25ปีและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพบพระอีก2รายคือนายตู่ยะอายุ37ปีและเด็กชายกะลาอายุ11ขวบและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สอดอีก2รายหลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกอนุสรดังก้องผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพบพระพร้อมด้วยทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมนำสายรัดปิดกั้นสถานที่ป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสวนพริกพื้นที่ประมาณ4ไร่และได้มีการประสานให้ชุด EOD เข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569วันนี้แรม3ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกทีนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะเราพร้อมเสิร์ฟข่าวกันแล้วนะคะตั้งแต่หลังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นถึง 7:00 นนะคะ FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะพร้อมกับเครือข่ายที่รับสัญญาณกันด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งทางด้านของมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีแนวทางปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมาคมดังนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพียงกันตามมติพิเศษ 2/2569 สำหรับในทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช2569จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นตลอดเดือนมิถุนายน2569ให้สวดบทสุทธิตาปรมะราชินีวรธานกถาต่อท้ายการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นทุกวันและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตามมติที่145/2569ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมใจกันเข้าวัดทำบุญน้อมจิตเจริญภาวนาและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้าเหล่าประสบกรณิกรชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะ
0: ค่ะขณะที่คุณผู้ฟังหลายท่านก็ส่งข้อความกันมานะคะทรงพระเจริญค่ะนะคะแทบทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันสำหรับวันนี้ติดตามข่าวสารไปด้วยกันนะคะพี่ดาวอรุณกมลทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะพี่ๆทุกท่านเลยส่งสติกเกอร์หัวใจสีม่วงมาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะยังคงติดตามในส่วนของความเคลื่อนไหวแล้วก็งานสำคัญนี้นะคะในโอกาสนี้นะคะก็ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งก็สามารถนะคะรับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้ในเวลา 19:00 นเป็นต้นไปขณะที่ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนะคะเหล่าเย็นนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็ขอเชิญติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะคุณชยนันท
1: ์ค่ะก็สามารถติดตามการถ่ายทอดเสียง พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในช่วงของเวลา19:25 ก็คือเป็นพิธีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะฮะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านค่ะสำหรับนะครับประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศค่ะร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ในโครงการร้อยดวงใจให้โลหิตเทิดไทย48พรรษาองค์ราชินีตลอดเดือนมิถุนายน2569ใกล้ที่ไหนบริจาคที่นั่นค่ะ
0: ค่ะ
1: มีที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตนะคะที่ทั้ง7แห่ง ที่เป็นหน่วยบริจาคโลหิตสเตชันนะคะของสภากาชาดไทยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศค่ะมีโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยผ่านระบบออนไลน์ค่ะได้ที่ www.royaloffice.th ค่ะและตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายน2569ค่ะ
0: ค่ะวันนี้เนี่ยโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษานะคะ4รอบนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วราชกิจจาก็เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะนับเป็นอภิลักขิตการสำคัญสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปค่ะ
1: ค่ะ 6:15 นาทีนะคะเป๊ะๆเลยเมื่อกี้ดูเวลาแล้วนะคะ 6:15 นาทีไปที่เรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกัน
0: นะ
1: เมื่อวานก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันด้วยก็มีมติเห็นชอบเรื่องสำคัญนั่นก็คือเรื่องของผู้ที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันส่วนทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็เตรียมเข้าประชุมอาเซียนนะคะฟิวเจอร์ฟอรัม2026และเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการค่ะในช่วงวันที่8-9 มิถุนายน2569ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยนางสาวรัชดาธนานิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อวานนี้ได้มีการกล่าวในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะว่ามีการแจ้งว่ามีกำหนดเข้าร่วมประชุมการประชุมอาเซียนFuture Forum นะคะหรือว่า AFF 2026ค่ะระหว่างวันที่8-9 มิถุนายนนี้ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมตอบรับคำเชิญในการเยือนในครั้งนี้ค่ะอย่างเป็นทางการเนื่องจากไทยและเวียดนามมีความสัมพันธ์และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันมากขึ้นพร้อมย้ำหากมีกระทรวงใดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการลงนามต้องขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์เป็นรูปธรรมส่วนการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนซึ่งขณะนี้มูลค่าทางการค้าค่ะอยู่ที่ 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทั้ง2ประเทศนั้นมีการตั้งเป้าหมายค่ะว่าจะต้องขยายไปให้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐและเป็นการต่อยอดขยายผลไปสู่ภูมิภาคด้วยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจความปลอดภัยของประชาชนและความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจากับมาเลเซียนะคะแล้วก็หามาตรการรองรับผลกระทบหลังมาเลเซียประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวค่ะซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเร่งดำเนินการเจรจากับมาเลเซียหลังมาเลเซียนั้นประกาศการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวนะคะโดยเน้นย้ำให้เร่งดำเนินการทันทีเพราะมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแล้วก็ชาวประมงค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งเป็นจำนวนมากหากปล่อยให้ยืดเยื้อจะกระทบต่อราคากุ้งแล้วก็ราคาหน้าฟาร์มตกต่ำผลผลิตเข้าสู่ประเทศมากขึ้นแล้วก็เร่งเปิดตลาดสำรองระบายสินค้าไปตลาดอื่นทดแทนค่ะเพราะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยนะคะนอกจากนี้ท่านนายกเองก็ยังได้สั่งการในที่ประชุมให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะท่านก็นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะขับเคลื่อนการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาให้ได้ข้อสรุปก่อนอัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงคาดว่าจะอยู่ในช่วง24กรกฎาคมนี้นะคะเนื่องจากว่าสหรัฐได้สรุปข้อตกลงกับหลายประเทศทั้งในอาเซียนและประเทศเศรษฐกิจหลักนะคะอย่างเช่นสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำให้ไทยมีเวลาในการต่อรองไม่มากนักค่ะ ท่านนายกก็กำชับนะคะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันนะคะการแข่งขันของประเทศภาคส่งออกผู้ประกอบการเกษตรกรแล้วก็แรงงานไทยทั้งระบบจึงต้องเร่งรัดแล้วก็ทำให้รอบครอบค่ะยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นหลักจะต้องไม่ปล่อยให้ไทยเสียโอกาสในการค้าโลกทุกหน่วยต้องเร่งทำงานเพื่อให้การเจรจาภาษีกับสหรัฐได้ข้อสรุปที่รักษาผลประโยชน์ประเทศให้มากที่สุดค่ะ
1: ค่ะและเมื่อวานนี้ในส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติให้ทางกระทรวงการคลังค่ะทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในรูปแบบใหม่ให้ปรับเงื่อนไขเป็นรายบุคคลเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยกันให้คัดคนจนจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าจนไม่จริงเนี่ยก็ต้องคัดออกจากระบบไป
0: ใช่คือครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเข้มนะคะเข้มข้นแล้วก็จะเป็นการตรวจสอบด้วย
1: ค่ะในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังโดยเมื่อวานนี้ค่ะท่านได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบในการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้เป็นปัจจุบันค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงๆเนี่ยแต่ว่าได้รับสิทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือการได้รับการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์จากเกณฑ์ในรายครอบครัวเนี่ยในครั้งก่อนนะสำหรับในครั้งนี้เนี่ยเขาจะใช้เกณฑ์เป็นรายบุคคลเข้ามาในการพิจารณาซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองค่ะมีความแม่นยำมากขึ้นและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับระบบภาษีเงินได้แบบที่ติดลบนะคะในอนาคตอีกด้วยสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองมีผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยแน่นอนนะฮะแล้วก็อายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยการที่จะถูกตัดสิทธิ์ก็คือ 1. นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงาน 2. กรรมการบริษัทหรือนิติบุคคล 3. ผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้นะคะ 4. ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปี 5. กลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้ที่มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินนะที่กำหนดไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนค่ะขณะที่ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะค่ะก็จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc เนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์นะคะยกเว้นในส่วนของยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบอาชีพผู้ที่มีบัตรเครดิตหรือมีหนี้สินจากทุกสถาบันการเงินเนี่ยที่เกิน 100,000 บาทจะไม่ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาในรอบนี้ด้วยเช่นกันกระบวนการหลังจากนี้ค่ะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมย้ำนะกระบวนการหลังจากนี้สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยมีจำนวน13ล้านกว่าคน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปยืนยันตัวตนโดยผ่าน5ช่องทาง5ช่องทางนี้ก็คือมีแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งนั้นก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามค่ะโดยกระทรวงการคลังก็คาดนะคะว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองเนี่ยหลังจากที่ให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะคะในช่วงวันที่17กรกฎาคมซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและสามารถที่จะส่งเอกสารเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่16สิงหาคมค่ะแล้วก็กระบวนการนั้นทั้งหมดจะสิ้นสุดเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะ
0: ค่ะในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนสิทธิ์รายใหม่ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารหรือดำเนินการใดๆด้วยตัวเองเพื่อป้องกันความสับสนเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยค่ะเรียกได้ว่าลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็เก็บตกผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการนะคะจะอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ของพม.ด้วยนะจากนั้นกระทรวงการคลังก็จะนำรายชื่อกลุ่มเก็บตกมาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่ทั้ง7ข้อนะคะเสร็จสิ้นก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการแล้วผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์ค่อยเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งกระทรวงการคลังเดี๋ยวเขาจะแจ้งรายละเอียด
1: ค่ะ
0: และขั้นตอนสำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่อีกครั้งในลำดับถัดไปคือไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยโอ้โหยาวเหมือนกันเราเลยมาย่อยให้ฟังนะ จะได้เข้าใจกันชัดๆแล้วก็เรียกว่าเป็นข่าวดีด้วยนะคะยังไงพอเปรียบเทียบคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างปี65กับปีนี้ปี69เนี่ยเขาใช้เกณฑ์รายบุคคลเป็นหลักนะคะกระทรวงการคลังเนี่ยมัดรวมมาให้ดูแล้วว่าเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆว่าแบบเดิมปี65กับแบบใหม่ปี69เป็นยังไงนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเรื่องของสัญชาติกับอายุเนี่ยก็เหมือนเดิมนะยังเป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปกลุ่มต้องห้าม4กลุ่ม4กลุ่มเดิมตอนปี65เนี่ยมีใครบ้าง
1: ค่ะ
0: มีนักบวชใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้ต้องขังข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐอันนี้ยกเว้นรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีผู้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองสวแต่กลุ่มต้องห้ามแบบใหม่เพิ่มมาอีกใช่ไหมทีนี
1: ้เพิ่มมาอีก5กลุ่มใหม่ก็คือเป็นนักเรียนนักศึกษาอันนี้คือกลุ่มต้องห้าม ผู้ที่ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือว่าตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกินกว่า 12,000 บาทต่อคนต่อปีผู้ที่นะคะบิดามารดาบุตรคู่สมรสที่เป็นผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเนี่ยคนที่นำเอาบิดามารดาบุตรหรือว่าคู่สมรสคุณเนี่ยเวลาคุณยื่นภาษีคุณเอาในกลุ่มเหล่านี้ไปยื่นภาษีเพื่อเป็นการลดหย่อน
0: อ
1: ันนี้คือเป็นบุคคลในกลุ่มต้องห้ามใหม
0: ่ค่ะทีนี้พอไปดูรายได้เนี่ยเดิมจะเป็นครอบครัวใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แบบใหม่นี่คือจะเป็นรายบุคคล
1: ค่ะ
0: นะคะดูจากรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีตอนปี65แต่ของแบบใหม่เป็นยังไงคะแบบใหม
1: ่ของแบบใหม่เนี่ยเขาจะดูเกณฑ์ที่รายบุคคลก็คือต้องมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้กับผู้อื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
0: ค่ะส่วนเรื่องของทรัพย์สินทางการเงินเดิมทีก็ในส่วนของทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวอันนี้ดูทั้งครอบครัวเลยนะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนอันนี้ตอนปี65แบบใหม่เป็นยังไง
1: แบบใหม่ในรอบนี้ในปี2569เขาจะดูเกณฑ์รายบุคคลว่าคนนี้มีเงินฝากสลากรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
0: ถัดไปไปดูกันหน่อยในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะทรัพย์สินต่างๆคือเดิมทีก็จะดูกันในรวมของครอบครัวไม่เกิน20ไร่ใช่ไหมคะถ้าเกษตรกรไม่เกิน10ไร่ทั่วไปก็ไม่เกิน1ไร่อันนี้รวมครอบครัวเนี่ยรวมทั้งครอบครัวนะไม่เกิน2ไร
1: ่ค่ะแต่ว่าในเกณฑ์ใหม่ในปี2569นี้ที่บอกไปว่าเขาจะใช้เกณฑ์รายบุคคลเป็นการเป็นหลักที่จะพิจารณาในเกณฑ์ที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะในปี2569สำหรับในส่วนของสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาจะบวกกับการตรวจรถยนต์ด้วย
0: ทำไมต้องตรวจรถยนต์ด้วย
1: คุณมีรถนั่นคุณหมายความว่าคุณเป็นผู้มีเงินนะนะคะ
0: มียกเว้นด้วยนี่มอเตอร์ไซค์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ตอนนี้เขาบอกว่าตามเกณฑ์เนี่ยส่วนบุคคลเดิมก็คือเพิ่มคุณจะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต
0: ์
1: ยกเว้นรถจักรยานยนต์รถ3ล้อนะรถยนต์3ล้อรถยนต์ที่ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเกษตรกรรมนะคะก็คือง่ายๆเลยคุณจะต้องไม่มีรถยนต์น่ะนะคะ
0: ค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะปี65เนี่ยคนที่ได้อยู่ในกลุ่มเกณฑ์นี้ก็คือไม่มีบัตรเครดิต
1: ค่ะ
0: ไม่มีบัตรเครดิตปีนี้เป็นไงคะ
1: ก็คือก
0: ็
1: เหมือนเดิมไม่มีบัตรเครดิตด้วยเช่นกัน
0: ก็ต้องอันนี้ก็ดูก็ถือว่าเป็นข้อเดิมที่ยังคงอยู่นะมีแบบเดิมที่คงอยู่2เรื่องคือสัญชาติไทยอายุ18ปีกับนี่ราคาบัตรเครดิตคือต้องไม่มีบัตรเครดิตนะคะสุดท้ายดูเรื่องของหนี้สินเดิมปี65เนี่ยดูสินเชื่อไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาทแล้วก็รถก็ไม่เกิน1ล้านพอแบบใหม่เป็นยังไงหนี้สิน
1: ค่ะในส่วนของหนี้สินเนี่ยในแบบใหม่ก็คือคุณต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทหมายความว่าคุณต้องมีหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทถ้าคุณมีหนี้เกินกว่า 100,000 บาทนั่นหมายความว่าคุณยังมีสภาพคล่องทางด้านของการเงินอยู
0: ่
1: นะเขามองกันแบบนี
0: ้ค่ะใดๆก็คือปีนี้คุณผู้ฟังผู้ชมกับปี2565เนี่ยเน้นพิจารณารายบุคคลคือตัวบุคคลเลยเน้นตรวจสอบข้อมูลการเงินทรัพย์สินละเอียดขึ้นนะคะเพื่อให้สวัสดิการถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงนั่นเอง
1: คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาดูแล้วว่าฐานะเนี่ยเป็นรายบุคคลคนนี้ยังมีสภาพคล่องของทางการเงินอยู
0: ่
1: คุณก็จะถูกตัดสิทธิ์อย่างแน่นอน
0: ค่ะ
1: นะ
0: ก็จะละเอียดขึ้นเข้มข้นแล้วก็มีการตรวจสอบด้วย ดังนั้นนะคะก็รอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงเพราะหลายท่านถ้าฟังจากเกณฑ์แล้วอยู่ในเกณฑ์ก็ยินดีด้วยน
1: ะคะ
0: หรือบางท่านจะได้มีโอกาสนะคะมีสวัสดิการส่วนนี้เนี่ยมาช่วยในเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะ
1: เอาง่ายๆเลย4ถึง21มิถุนายนนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยจำนวน13ล้านกว่าคนก็คือท่านต้องเข้าระบบเพื่อไปยืนยันตัวตนนะคะตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางอย่างที่ได้ดำเนินไป
0: คุณชัยนันท์แป๊บหนึ่งผู้ใหญ่ถาวรถามว่าวันไหนครับเดือนไหนครับพอดีเข้ามาช้าย้ำหน่อย
1: 4มิถุนายนถึง21มิถุนายน2569
0: เริ่ม
1: พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนั่นก็คือหมายความว่าตอนนี้ผู้ที่ได้รับเงิน 1,000 บาทตลอด4เดือนเนี่ยนะตอนนี้ก็คือได้แล้วรัฐบาลให้แล้วแต่สิ่งที่ท่านจะต้องทำเนี่ยหลังจากนี้นั่นก็คือเขาจะคัดกรองใหม่ทั้งหมดทั้งระบบนะคะคุณจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตน4ก็คือพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569โดยผ่าน5ช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือจะไปที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาตู้สีเทานะคะหรือว่าจะเป็นสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งนั่นก็คือจะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนะก็ลองดูนะคะผู้ใหญ่ถาวรแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวยังมีตีข้องร้องข่าวจะมาบอกเล่ารายละเอียดกันเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็โครงการไทยช่วยไทย plus โอ้โหคึกคักกันมากใช้จ่ายทะลุ 2,000 ล้านบาท
1: คึกคักนะ
0: คึกคักมากคนใช้สิทธิ์เนี่ย8ล้านเกือบ9ล้านคน
1: ค่ะ
0: เยอะจริงๆนะคะแล้วจริงๆผู้มีได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ26ล้านนะคะเรียกไว้ว่าถือว่าดำเนินการกันได้น่ารักทีเดียวนะคะเด
1: ี๋
0: ยวเราพักกันสักครู่ค่ะติดตามตีคล้องร้องข่าวกลับมาหลังจากนั้นยังมีประเด็นหลากหลายรออยู่นะคะกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นทางรัฐบาลได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับโดยมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรไทยและวัดไทยในต่างประเทศด้วยร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยมีแนวทางการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมาคมดังต่อไปนี้นั่นคือวันพุธที่3 มิถุนายน 2569จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันตามมติพิเศษ2/2569ทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช2569ก็จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นครับโดยตลอดเดือนมิถุนายน2569นั้นให้สวดบทที่มีชื่อว่าสุทิตาปรมราชินีวรทานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตามมติที่145/2569ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านร่วมใจกันเข้าวัดทำบุญน้อมจิตเจริญภาวนาและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้าเหล่าประสบกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านานครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็เชิญชวนประสบกนิกรไทยทั่วประเทศไทยอีกเหมือนกันให้ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายครับทางรัฐบาลขอเชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยทั่วประเทศนะครับร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48 พรรษา3 มิถุนายน 2569ในโครงการที่ชื่อว่าร้อยดวงใจให้โลหิตเทิดไทย48 พรรษาองค์ราชินีตลอดเดือนมิถุนายน2569นี้สามารถบริจาคโลหิตเรียกว่าใกล้ที่ไหนก็ไปบริจาค กันที่นั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7 แห่งด้วยกันและยังมีในส่วนของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12 แห่งทั่วประเทศไทยและยังมีโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติอันนี้อยู่ทั่วประเทศเลยทีเดียวครับและอย่าลืมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569กันด้วยโดยสามารถลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5 มิถุนายน 2569ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของงานพรายมันกันหน่อยว่ายังไงเรื่องของการรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ร่วมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศเนื่องในพรายมันสนับสนุนไทยสู่เจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2 มิถุนายน 2569ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับการติดเข็มกลัดที่ชื่อว่า Road to Bangkok World Pride 2030จากคณะผู้แทน Pride City Network เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมเนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจพรายมันและการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานที่ชื่อว่า World Pride 2030ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นกิจกรรมจะจัดขึ้นตลอดช่วงเดือนมิถุนายนนี่แหละครับสะท้อนความพร้อมของทุกภาคส่วนของประเทศไทยในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างจริงจังจริงจังเสียทีครับและก็ร่วมกันสร้างสังคมที่โอบรับทุกความแตกต่างหลากหลายทางเพศผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานที่ชื่อว่า World Pride ในปี2573หรือคริสตศักราช2030นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การเตรียมเข้าประชุมอาเซียน Future Forum 2026 ของนายกรัฐมนตรีและเยือนอย่างเป็นทางการในวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ที่ประเทศเวียดนามครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่ามีกำหนดในการที่จะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF 2026ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี่แหละครับที่ไหนก็ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมตอบรับคำเชิญการเยือนอย่างเป็นทางการกันด้วยเนื่องจากว่าประเทศไทยและเวียดนามนั้นมีความสัมพันธ์และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันมากขึ้นพร้อมกับย้ำว่าหากมีกระทรวงใดเกี่ยวข้องกับการลงนามต้องขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกับทางประเทศเวียดนามส่วนการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนั้นซึ่งในขณะนี้มูลค่าทางการค้าก็อยู่ที่ 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทั้ง2ประเทศคือทั้งประเทศไทยและเวียดนามต่างก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องขยายไปให้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐและต่อยอดขยายผลไปสู่ผู้มีภาคกันด้วยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับไปเจรจากับประเทศมาเลเซียและหามาตรการรองรับผลกระทบหลังจากมาเลเซียได้ประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันเป็นการชั่วคราวพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปทำอะไรครับก็ต้องไปเร่งดำเนินการเจรจากับทางมาเลเซียเขาแหละครับหลังจากที่ทางมาเลเซียนั้นได้ประกาศในการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันเป็นการชั่วคราวแล้วโดยเน้นย้ำว่าให้เร่งดำเนินการทันทีทันใดอย่ารอช้าโดยเด็ดขาดครับเพราะว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกของประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงไทยกันด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งเป็นจำนวนมากมายก่ายกองหากปล่อยให้มันยืดเยื้อก็จะกระทบต่อราคากุ้งและราคาหน้าฟาร์มตกต่ำลงได้ครับผลผลิตเข้าสู่ประเทศก็มากขึ้นและการเร่งเปิดตลาดสำรองระบายสินค้าไปตลาดอื่นทดแทนเพราะว่ามีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งหลายแหละไปหารือเกี่ยวกับมาตรการต่างๆนานาเพื่อหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปโดยไม่ให้กระทบกับความสำคัญทางการค้าและไม่ให้เกษตรกรไทยแบกรับภาระโดยลำพังนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายกระทรวงการคลังแล้วครับบอกว่าให้ไปเดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เตรียมเปิดลงทะเบียนเข้มพร้อมตรวจสอบคาดว่าเริ่มใช้สิทธิ์สิงหาคมถึงตุลาคม2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยในเบื้องต้นนั้นจะพิจารณาอ้างอิงจากฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเป็นหลักก่อนครับซึ่งยังคงกำหนดเงื่อนไขสำคัญคือว่าต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีและเป็นกลุ่มที่เข้าข่ายต้องใช้สิทธิ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่จะไม่รวมอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาในครั้งนี้แล้วคาดกันว่ากระบวนการเปิดรับลงทะเบียนจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนครับแล้วประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาก็น่าจะสามารถเริ่มได้รับสิทธิ์ได้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม2569นี่แหละครับ แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำและกำชับให้พิจารณารายละเอียดอย่างครบถ้วนรอบด้านกันด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างแท้จริงซึ่งหลังจากนี้ไปจะมีการใช้กลไกของทางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยสนับสนุนในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆนั่นเองครับและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติให้ทางกระทรวงการคลังอีกแล้วครับบอกว่าให้กระทรวงการคลังไปทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ปรับใช้เงื่อนไขรายบุคคลเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยกันคัดคนที่จนไม่จริงออกไปจากระบบซะพร้อมเปิดยืนยันตัวตน4มิถุนายนนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้มันเป็นปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่ได้รับสิทธิ์เขาเรียกว่าจนไม่จริงแต่ได้รับสิทธิ์อันนี้ยอมไม่ได้แล้วครับโดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับจากการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองนั้นมีความแม่นยำมากขึ้นและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับระบบภาษีเงินได้แบบติดลบในอนาคตอีกด้วยครับสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองนั้นก็มีอยู่ว่าผู้มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยกันที่จะถูกตัดสิทธิ์อันได้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้ที่มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนในขณะที่อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc อันนี้จะถูกตัดสิทธิ์ด้วยครับยกเว้นยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบอาชีพผู้ที่มีบัตรเครดิตหรือมีหนี้สินรวมจากทุกสถาบันการเงินเกิน 100,000 บาทก็จะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในรอบนี้เช่นกันครับแล้วกระบวนการหลังจากนี้ไปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13.18 ล้านคนก็จะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน5ช่องทางหลักๆอันได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งแล้วครับโดยทางกระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลยังได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บตกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการเพื่อนำรายชื่อมาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่กันต่อไปครับส่วนทางด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวเสริมว่าการใช้เกณฑ์รายบุคคลในครั้งนี้มีความชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีฐานข้อมูลดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภาษีหักณที่จ่ายที่ครอบคลุมรายได้ทุกประเภททำให้สามารถคัดกรองบุคคลที่ไม่ได้ลำบากจริงออกไปจากระบบได้อย่างแม่นยำจุดประสงค์หลักๆคือไม่ได้ต้องการตัดสิทธิ์ผู้ยากจนนะครับแต่ว่าต้องการจัดสรรสวัสดิการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนั่นเองครับพร้อมทั้งได้เน้นย้ำอีกว่าประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ยังคงสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารได้ตามปกติโดยการเพิ่มช่องทางออนไลน์และตู้ ATM นั้นทำไปเพื่อช่วยลดความแออัดและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในขั้นตอนการลงทะเบียนนั่นเองครับ และไปกันที่เรื่องการสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus ในวันแรกครับโดยกระทรวงการคลังได้สรุปภาพรวมออกมาว่ามียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8.7 ล้านคนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ยอดสะสมณวันที่1มิถุนายน2569เมื่อเวลา23นาฬิกาก็พบแล้วครับว่ามีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการจำนวน26,460,623 รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่ออกมาใช้จ่ายผ่านสิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนทางด้านผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วก็มีจำนวน 896,110 ร้านค้าซึ่งรวมถึงร้านค้าใหม่เข้าร่วมโครงการอีก 75,674 ร้านค้าและนอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบและกดยอมรับเงื่อนไขรวมกันอีกกว่า 160,000 ร้านค้าครับพี่น้องส่วนสำหรับยอดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจนั้นล่าสุดสะสมไปแล้ว 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลช่วยสมทบ60%เป็นจำนวนกว่า 1,184 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีก40%เป็นจำนวนกว่า855ล้านบาทครับโดยกระจายรายได้ไปยังร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 659,686 ร้านค้าทั่วประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนผู้ที่รอใช้สิทธิ์ผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มหรือบริการส่งอาหารเดลิเวอรี่ทางโครงการก็จะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15มิถุนายน

0: 12ปีที่ถูกคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังไล่ลงกลางทางย่านอโศกครับโดยอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มกับระยะทางก่อนตามลงมาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บตามที่เพจ Facebook ที่ชื่อว่าเจม้อยวีบวกเผยแพร่สอดรับกับทางนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างร้ายแรงตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ครับผู้บริโภคหมายถึงอะไรผู้บริโภคก็หมายถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้รับบริการไม่จำกัดว่าต้องเป็นคนไทยนักท่องเที่ยวรายนี้จึงได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมคนไทยแหละครับและมาตรา4ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการนั่นคือเรียกรถแล้วต้องถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไม่ใช่ถูกทิ้งกลางทางหรือถูกทำร้ายแบบนี้อันนี้มีสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมครับเมื่อทำความตกลงจองรถและจ่ายค่าโดยสารกันแล้วคนขับก็ต้องส่งให้ถึงปลายทางจะอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มแล้วก็ไล่ลงกลางทางแบบนี้มันไม่ได้นะครับและก็มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นอย่างกรณีนี้ถือว่าเข้าข่ายครบทุกข้อที่ผมได้นำเรียนนั่นแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้กำหนดเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงในวันที่5มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกาณสคบแล้วครับเพื่อตรวจสอบมาตรการคัดกรองคนขับและบทลงโทษกันต่อไปพร้อมเรียกร้องให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบและเยียวยาความเสียหายกันด้วยและในวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569จะเชิญผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันประมาณ13รายด้วยกันมาประชุมวางแนวทางกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆอันได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเร่งติดตามตัวคนขับที่หลบหนีมาดำเนินคดีกรมการขนส่งทางบกที่กำกับตัวรถและใบอนุญาตขับรถสาธารณะและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับแพลตฟอร์มดิจิทัลกันด้วยครับพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายกันด้วยครับและรายงานผลภายใน30วันและยังไงก็ตามแต่ครับแต่ว่าก็ต้องขอชื่นชมน้ำใจพลเมืองไทยดีๆแล้วครับในพื้นที่ที่ได้เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจนเหตุมันไม่บานปลายโดยได้กล่าวว่าน้ำใจของคนไทยในยามคับขันคือสิ่งที่ช่วยกอบกู้ความรู้สึกและภาพลักษณ์ของประเทศไทยไว้ได้รัฐบาลก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงหากพบพฤติกรรมที่กระทบสิทธิผู้บริโภคก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

6:55 นะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะสำหรับในวันนี้นะคะโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้

0: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาท่านก็ให้เกียรติไปเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนถนนพระรามที่1เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ค่ะมาติดตามกันที่เมื่อวานนี้ก็มีประเด็นทางด้านของ DSI เมื่อวานนี้ก็คือเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบภาพจำลองบาดแผลหลังขาซ้ายของคุณแตงโมนะคะจาก AI ซึ่งก็มีการคาดการณ์นะคะว่าสรุปผลสำนวนคดีได้ภายในสิ้นเดือนนี้ด้านของพลตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนพิเศษนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวานนี้ได้มีการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวม4รายด้วยกันร่วมการตรวจสอบวิเคราะห์พยานหลักฐานทางนิติเวชประกอบด้วยทางด้านของนายธวัชชัยกาญจนะนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านางสาวพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งอีก2รายค่ะซึ่งไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายชื่อได้เพื่อมาให้ความเห็นทางวิชาการถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชระวีรพงษ์หรือว่าคุณแตงโมอดีตนักแสดงสาวนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะ2มิถุนายนการตรวจสอบเนี่ยเน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางด้านของนิติเวชสมัยใหม่เข้ามาในการทำภาพจำลองจากภาพข้อมูลที่ปรากฏในสำนวนคดีคำพิพากษาและพยานหลักฐานต่างๆเพื่อเป็นการสร้างภาพจำลองมาประกอบแล้วก็วิเคราะห์ลักษณะของบาดแผลย้อนหลังค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยขณะนี้ทาง DSI ได้รับข้อมูลในระดับที่เพียงพอต่อการสรุปผลคดีเหลือเพียงการตรวจสอบบาดแผลบริเวณด้านหลังขาซ้ายอีก2จุดลักษณะคล้ายบาดแผลที่เกิดจากของมีคมซึ่งยังไม่เคยได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดในชั้นศาลนะคะ
0: ค่ะวันนี้พรุ่งนี้นะคะมีการประกาศงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะนะคะทั้งวันนี้พรุ่งนี้เลยตลอดทั้งวันเลยนะคะเอาละค่ะผู้ฟังผู้ชมคะเราส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 นผู้ประกาศท่านนี้นะคะเสียงดีเสียงหล่อนะคะเดี๋ยวรอติดตามว่าเป็นท่านใดนะคะเราสองคนนะคะลาไปแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา